สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคทั่วประเทศระดับโลกปีที่38รวมถึงเจ้าสำนักเรียนดีเด่นณบริเวณเสาเค32สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับพิธีเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณบริเวณเสาเค32สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนประเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำท่านเจ้าภาพอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในโอกาสนี้อุบาสกสันติรุ่งสุขพลากรหัวหน้าอาสมอุบาสกกล่าวเปิดงามโดยมีใจความตอนหนึ่งว่านิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นสะท้อนให้

0: ให้เห็นถึงคุณค่าแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่สืบไปประเรียนธรรม9ประโยคมิใช่เพียงความสำเร็จทางการศึกษาหากเป็นสัญลักษณ์แห่งความเพียรความอดทนและการสั่งสมปัญญาอันเกิดขึ้นจากการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบกรรไกรปริยัตินพโชคแปลว่ากรรไกรแห่งความสำเร็จสูงสุดในทางพระปริยัติธรรม9ประโยคเพื่อให้ประธานทั้ง6ท่านตัดริบบิ้นเปิดป้ายนิทรรศการมุทิตาปริยธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38ก่อนที่พระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิปริยธรรม9ประโยคนักหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่แผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายหัวหน้าหมู่กุฏิสามเณรปริยธรรมวัดพระธรรมกายได้กล่าวสโมทนียกถามีใจความตอนหนึ่งว่าการที่ได้จัดทำนิทรรศการเป็นการยกย่องให้กับประโยคเก้าทุกรูปที่ได้มาร่วมงานที่จริงแล้วความตั้งใจของหลวงพ่อถ้ามีความตั้งใจที่จะยกย่องพระพุทธศาสนาแต่การยกย่องพระพุทธศาสนาสิ่งที่จำเป็นก็ต้องผ่านตัวบุคคลเพราะตัวบุคคลนี้แหละที่จะไปรักษาศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ตัวของพระภิกษุเองถือว่าเป็นแกนนำผู้นำการขับเคลื่อนอย่างประโยคที่ว่าพระขับยมเข็นทำให้พระศาสนาขับเคลื่อนไปได้ดังนั้นการให้กำลังใจประโยค9เมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการยกย่องทำให้ท่านมีกำลังใจกลับไปรักษาพระศาสนาไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ใดก็ตามท่านก็ได้อาศัยความรู้อาศัยความภาคภูมิใจที่ท่านมีอยู่ในตัวกลับไปมีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปและในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจากนั้นพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ได้นำท่านเจ้าภาพชมนิทรรศการสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการนี้นอกจากจะเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อมหาปริยธรรมทุกรูปแล้วยังเป็นการส่งต่อกำลังใจแก่ผู้เรียนรุ่นต่อมาอีกด้วยรวมทั้งเป็นทางมาแห่งบุญของกัลยาณมิตรผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านตลอดจนเป็นการช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพระปริยัติธรรมและแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนเห็นคุณค่าของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
1: รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และก็ได้รับฟังพระอาจารย์ผอ.สุธรรมท่านบรรยายเกี่ยวกับการเรียนบาลีศึกษาก็เลยรู้สึกอยากจะเรียนค่ะยังไม่เคยเรียนเลยปลื้มจากที่ว่าคือเราเข้าวัดนานก็จริงแต่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าการเรียนศึกษาบาลีอ่ะเป็นยังไงแต่วันนี้ได้มารับฟังโอ้อยากเรียนจังเลยจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นยังไงโอ้เราแค่มาดูเรายังมีความรู้สึกใจฟูมากเลยถ้าเราได้เรียนจบปท.9แล้วมีรูปเราอยู่ในนั้นนะโอ้สงสัยแล้วปลื้มคงปลื้มนี่ขนาดเราไม่ใช่คนนั้นนะแต่เรายังปลื้มมากเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราอ่ะถ้าเราได้มาศึกษาตรงนี้นะเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเราก็จะมีความรักความศรัทธาหวงแหนพระพุทธศาสนาของเราคืออยากจะทำบุญเพิ่มขึ้นอ่ะโดยปกติทำบุญนะไม่เคยคิดอ่ะคือไม่เคยเสียดายเลยได้ทำก็ปลื้มแต่ยิ่งมาเห็นใจเรายิ่งฟูมีปัจจัยก็อยากมาบำรุงพระพุทธศาสนา
0: ส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงค่ะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นคณะสงฆ์

ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายทิพยบุพผามาลาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรสุดาพรกัลยาณมิตรสตีฟคุกกัลยาณมิตรอมรชาและครอบครัวพิธีจุดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรนายแพทย์มานัสกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์โฮกแลนด์พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรมานีกัลยาณมิตรสกอตต์โรเรนเซนส์กัลยาณมิตรแสงทิพย์กัลยาณมิตรสายสมรแก้วหาวงและครอบครัวกัลยาณมิตรบุญยังกัลยาณมิตรบุญสอนมัดจิตธรรมและครอบครัวและในเวลา 22:30 ตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์

ธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000

ค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ชีวิตในสังสารวัฏมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่คอยชิงช่วงและช่วงชิงเงินอยู่ตลอดเวลาบุญและบาปจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็อยู่ในตัวเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำทางกายวาจาใจของเราคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่าโดยมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตเพราะบุญจะทำให้ชีวิตของเราน่ะรุ่งโรจน์โชตนาการส่วนบาปจะทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหากหมดบุญก็หมดสิทธิ์แม้ชีวิตตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่เป็นเทวดาก็ต้องจุติเป็นมนุษย์ก็ต้องละจากโลกไปหมดสิทธิ์ในการที่จะอยู่ครอบครองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนดังนั้นบุญยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอทั้งให้ทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาต้องทำกันให้เต็มที่อย่าได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิริโจรชาดกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามมีความขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากแต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้บริโภคใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นพอกับทรัพย์สมบัติเป็นนำมากย่อมล่วงเลยผู้ไม่มีบุญเสียและเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานอันหนึ่งพอกับทรัพย์สมบัติเป็นนำมากย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญในที่แม้มิใช่สถานที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลายบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลายมีทรัพย์สมบัติมากทั้งแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาพวกพ้องบริวาร

ยากดังนั้นคนมีบุญน้อยเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากทั้งยังติดขัดมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่คนมีบุญมากเวลาจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายไม่ว่าผู้มีบุญจะไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติก็จะมาเกิดขึ้นมารองรับให้ผู้มีบุญได้ใช้สร้างบารมีเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธิดาท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในตระกูลมั่งคั่งในสมัยนั้นหลังจากที่สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองที่มีความสูงประมาณ1โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสสวดีกุมาริกาได้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์พร้อมกับมารดาเมื่อเห็นชาวเมืองต่างก็ขยันเงินแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์จึงถามแม่ว่าพวกชาวเมืองเนี่ยเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่แม่ของกุมาริกานั้นบอกแก่นางว่าเขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์กันอยู่จ้ะลูกกุมาริกาพอได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคลเช่นนั้นก็เกิดปีติเลื่อมใสขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วยจึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมาและก็บอกกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสถาปนาการสร้างพระเจดีย์ทองในครั้งนี้ด้วยขอคุณแม่ช่างเอาเครื่องประดับนี้กระทำเป็นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์ด้วยข้าแม่ของกุมาริกาฟังแล้วก็ปิติขนลุกชูชันพร้อมกับอนุโมทนากับลูกว่าดีแล้วลูกลูกให้ไปเถิดแล้วบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ติดตัวลูกไปทุกภพทุกชาติแล้วนางก็เอาเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้แก่ช่างทองเมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วก็อนุโมทนาในการทำบุญของหนูน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน้อยจะกลับมีหัวใจกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะจ๊ะต่อมานางก็ได้ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นเรื่อยมาแล้วก็ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายภาพการสร้างบุญใหญ่ในการสร้างพระเจดีย์ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสเมื่อลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกมีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอฬารมีรัศมีกายสว่างสวัยประดุจทองคำนางได้ท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ในเทวโลกเป็นเวลายาวนานและท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุคติภพอย่างเดียวจนมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานางก็ได้มาเกิดในบ้านตำบลหนึ่งชื่อนาลกะหรือบางแห่งเรียกว่าบ้านนาลันทาในแคว้นมคธหมู่ญาติได้ตั้งชื่อกุมาริกานั้นว่าเสสวดีแปลว่าผู้มีบุญวิเศษนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลรอบข้าง

ถ้าหากมีผู้มีบุญมาพบเข้าก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างแน่นอนและแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มนั้นก็สำเร็จที่ผลเมื่อนางเสสวดีเดินไปที่ตลาดเดินก็ไปหาพ่อค้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงเอาแก้วมณีเงินทองมากมายมากองไว้เช่นนี้แล้วเงินทองและแก้วมณีเหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิชิดมิใช่หรือพ่อค้าก็ได้เห็นนางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดูในที่สุดฐานก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิมนมเศรษฐีรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางจึงได้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาเมื่อพ่อค้าหยุดครองคู่ของนางก็ได้เห็นความประพฤติของนางล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่ดีจึงเปิดประตูเรือนคลังแล้วถามนางว่านางหญิงจะมองเห็นอะไรในคลังนี้บ้างนางตอบว่าฉันมองเห็นเงินทองคำและแก้วมณีจำนวนมากกองอยู่พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยได้หายไปหมดเพราะบาปกรรมของพี่แต่วันนี้ทรัพย์สมบัติได้กลับมีขึ้นมาอีกโดยบุญบารมีของน้องเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงจัดแจงดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านนี้ส่วนพี่เนี่ยจะใช้สายเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นส่วนว่าเรื่องราวของนางเสสวดีสาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราคงต้องมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดหากหมดบุญแม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอันตั้งแปรสภาพหรือเปลี่ยนมือไปจะไปอยู่กับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นผู้มีบุญไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ณที่ใดก็ตามบุญนั้นก็จะตามไปให้ผลในสถานที่นั้นและในการทุกเมื่อดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะและบุญที่สำคัญที่สุดคือการทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่าเกียจคร้านในการทำความเพียรเพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับเราในการสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่153จากตอนที่แล้วมโหสถได้บอกรายละเอียดของแผนการในครั้งนี้ให้สุวโปดกฟังว่าพ่อทราบมาว่าที่ห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีนะมีนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเป็นนกที่ฉลาดมากเจ้าจงไปที่นั่นแล้วทำความสนิทสนมกับนางแล้วจึงล้วงถามความลับจากนางมาโดยละเอียดเพราะนางนกนะรู้ความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏวางใจเถิดนายเกี้ยวหญิงน่ะไม่ใช่เรื่องยากหรอกสัวโปดกรับสนองด้วยความชื่นบานแต่เกรงว่ามาธุระจะไปหลงเสน่ห์นางนกสาลิกาแล้วไม่กลับมาหาพ่อน่ะสินางนกสาลิกานั่นน่ะสวยเหลือเกินแถมยังฉลาดเอาการทีเดียวพ่อเกรงแต่หัวใจของเจ้าน่ะจะถูกถ้อยคำอันอ่อนหวานของนางมัดใจไว้จนคลายไม่ออกมโหสถแกล้งเย้าถึงนางจะสวยงามแค่ไหนเนี่ยก็คงไม่มีอำนาจพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้ข้าน้อยหลงลืมหน้าที่อันสำคัญนี้ไปได้หรอกแม้ที่สุดชีวิตของข้าน้อยเนี่ยก็ยอมสละได้เพื่อหน้าที่สิ่งนี้น่ะอยู่ในใจของข้าน้อยเสมอต่อให้ต้องตายก็จะตายในสนามรบจะไม่ยอมเป็นศพนอกสนามอย่างเด็ดขาดถึงแม้ข้าน้อยเนี่ยจะเป็นวิหกก็ยังมีจิตใจที่เกินร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานของนายอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเจ้าค่ะสุวโปดกยืนยันมั่นคงต้องอย่างนี้ลูกรักเจ้าช่างฉลาดนักพ่อเห็นจะพอวางใจได้ละมโหสถยิ้มด้วยความเบิกบานพลางลูบศีรษะเจ้าสัวโปดกด้วยความเมตตาแล้วให้กินข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งให้ดื่มน้ำผึ้งพร้อมกับเอาน้ำมันทาที่ขนปีกแล้วปล่อยให้บินไปทางปัญจาลนครสัวโปดกได้บินเฉียงไปยังแคว้นสีวีก่อนเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนตามอุบายในภายภาคหน้าแล้วก็บินต่อไปยังปัญจาลนครทันทีสัวโปดกก็บินไปจับปนโดมทองปลายยอดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีพลางส่งเสียงขานเรียกนกสาลิกาด้วยสำเนียงเจ้ยแจ้วจับใจว่าสาลิกาจ๋าเจ้าอยู่ที่ไหนกันทำอย่างไรฉันจึงจะได้พบเธอล่ะขณะนั้นนกสาลิกาจับคออยู่ในกรงทองเรือนน้อยๆของนางซึ่งแขวนไว้ในห้องพระบรรทมของพระเจ้าจุลนีครั้นได้ยินเสียงร้องเรียกของสัวโปดกแว่วผ่านสายลมมาจิตใจก็ไหวระรัวไปตามเสียงนั้นนางนึกในใจว่าใครกันหนอมาส่งเสียงขานเรียกเราเหมือนกำลังเรียกหาคนรักช่างข้ามครวญชวนให้ขานตอบเสียจริงแล้วนกสาลิกา

ก็บินไปจับที่สุวรรณสีหบัญชรใกล้ที่บรรทมของพระราชาพลางขานรับสามครั้งด้วยเสียงไพเราะปานกันสุวโปดกได้ยินเสียงที่นกสาลิกาตอบรับก็บินผ่านช่องพระแกรมาตามเสียงของนางจนมาถึงสีหบัญชรที่นางสาลิกาจับอยู่ครั้นตรวจดูจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยๆบินเข้าไปใกล้ๆนางนกสาลิกาเพียงได้เห็นสุวโปดกครั้งแรกเท่านั้นจิตใจของนางก็พลันอ่อนละทวยเหมือนถูกไฟเผาลนจนเกินที่จะห้ามใจได้นางรีบเชื้อเชิญให้สุวโปดกเข้ามาเกาะเคียงกันบนสุวรรณสีหบัญชรสุวโปดกไม่รอช้ารีบถลาเข้าไปแนบชิดนางแล้วเอ่ยทักทายด้วยคำหวานกลุยทางว่าสาลิกาจ๋าเรือนทองของเจ้าน่ะงามเหลือเกินช่างงามสมกับเจ้าของเรือนผู้มีสีสวยมีเสียงไพเราะเช่นเธอน่ะเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเธอน่ะมีความสุขสบายดีหรือเข้าตอกกับน้ำผึ้งของเธอน่ะบริบูรณ์ดีหรือเธอคงพอใจในความเป็นอยู่เช่นนี้สินะเพราะที่นี่น่ะช่างน่ารื่นรมน่าอยู่จริงๆฝ่ายนกสาลิกาเมื่อถูกนกแขกเต้าหนุ่มเอ่ยถามด้วยคำหวานถึงป่านั้นก็ไม่อาจเฉยเมยอยู่ได้นางจึงตอบรับอย่างสงวนท่าทีว่าท่านผู้มีสีดุจมรกตสดใสข้าน่ะสุขสบายดีตามอัตภาพเข้าต่อกับน้ำผึ้งก็มีเพียงพอไม่ลำบากหรอกแล้วนางสาลิกาก็ถามกลับบ้างว่าสหายเพื่อนยากว่าแต่ท่านน่ะชื่ออะไรมาจากไหนใครใช้ให้ท่านมาเพราะก่อนนี้น่ะข้าไม่เคยเห็นท่านเลยสุวโปดกถูกนางสาลิกาถามดังนั้นก็ยังไม่กล้าบอกความจริงเพราะหากนางรู้ว่าตนมาจากมิถิลานครนางก็คงไม่ยอมทำความสนิทสนมเป็นแน่ด้วยปฏิภาณอันว่องไวสุวโปดกจึงคิดว่าเราน่ะเพิ่งบินผ่านแคว้นสีบีมาดีละเราควรจะอ้างแคว้นสีวีนี่แหละคิดดังนี้แล้วจึงตอบนกสาลิกาด้วยความสนิทสนมว่าฉันน่ะหรือจ๊ะฉันชื่อสุวโปดกมาไกลจากแคว้นสีวีเมืองอริฐบุรีโน่นน่ะฉันอยู่บนปราสาทของพระเจ้าสีวีราชเป็นข้าบ่าวเฝ้าห้องบรรทมของพระองค์จ้ะพระองค์ทรงเมตตาฉันเหลือเกินโปรดให้ฉันไปไหนมาไหนได้ตามปรารถนาไม่ได้กักขังไว้ในเรือนทองตลอดเวลาอย่างเธอหรอกเจ้าเหนือหัวของข้าก็เมตตาข้าเหมือนกันแหละนางก็เป็นฝ่ายอวดบ้างก็ท่านเห็นเรือนทองของข้าแล้วไม่ใช่หรือนั่นไงล่ะเปิดอยู่ตลอดเวลานะข้ามีสิทธิ์จะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ข้าจะไม่ไปไหนหรอกนอกเสียจากบริเวณห้องบรรทมนะสุวโปดกสงสัยจึงถามว่าสาลิกาจ๋าเธอน่ะมีปีกนี่ก็เธอบินไม่เป็นหรือพระราชาห้ามเธอไว้บอกได้หรือเปล่าล่ะพระองค์ไม่เคยห้ามข้าหรอกและข้าก็บินได้เหมือนท่านนั่นแหละแต่ที่ข้าไม่ไปเนี่ยก็เพราะสำนึกในความเป็นหญิงของตนจึงห้ามใจตนเองไม่ให้เที่ยวไปลำพังเพราะโลกภายนอกน่ะอันตรายนักภัยของหญิงก็มีมากเหลือเกิน

เกิดเป็นหญิงน่ะพึงรักนวลสงวนตัวไว้จึงจะงามมิใช่หรือนางตอบอย่างไว้เชิงโอ้สาลิกาจ๋าเธอช่างดีเหลือเกินฉันได้คุยกับนางนกสาลิกามามากต่อมากแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครที่ทั้งสวยและจิตใจงดงามอย่างเธอมาก่อนเลยคำป้อยอของสุวโปดกเห็นจะถูกอกถูกใจของนางสาลิกาอย่างมากมิตรภาพแรกพบระหว่างนกทั้งสองกำลังเป็นไปได้อย่างสวยงามด้วยวาจาอันไพเราะที่ต่างฝ่ายต่างมีให้ซึ่งกันและกันอุบายขั้นแรกของสุวโปดกถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีทีเดียวส่วนว่าสุวโปดกจะมีวิธีพิชิตใจนางนกสาลิกาขั้นลึกซึ้งอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

คุณปู่ของลูกท่านมาจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยก็มารับจ้างแบกข้าวสารพอเก็บเงินได้ก็เริ่มรับเหมาก่อสร้างโอ้แบกข้าวสารก็ต้องมาเป็นผู้รับเหมาทำให้มีฐานะขึ้นมาก่อนเสียชีวิตคุณปู่ถูกลูกจ้างโกงเงินไปหมดเลยความจำท่านก็เริ่มเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณปู่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตอนนั้นเวลา

ประมาณ 18.00 น. 6 โมงเย็นหลังจากที่คุณหมอได้พิสูจน์ว่าคุณปู่เสียชีวิตแล้วอยู่ดีๆเวลาประมาณ 3 ทุ่มคุณปู่ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดกับพ่อของลูกว่าลูกให้ทำความดีเอาไว้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอย่าทำไม่ดีนะเตี่ยขอเข้ามาเขาญาติมาเดี๋ยวถึงมาได้พอพูดเสร็จไม่นานเท่าไหร่คุณปู่ก็จากพวกเราไปอย่างสงบอายุประมาณ60ปีคุณย่างลูกทำไมคอยจะชอบคุณพ่อและคุณแม่ของลูกเลยแต่คุณพ่อก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อขายของได้ไปให้คุณย่าเก็บหมดเป็นการตอบแทนพระคุณคุณย่าในช่วงที่ลูกเรียนจบชั้นป.1คุณย่าต้องการซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังซึ่งอยู่ใกล้ๆกันคุณพ่อก็ต้องรับงานพิเศษเพิ่มจนสามารถเก็บเงินซื้อทาวน์เฮาส์ได้สำเร็จทั้งสองหลังก่อนจะซื้อทาวน์เฮาส์นี้คุณย่าอาศัยอยู่กับครอบครัวลูกน้าสาวคือน้องสาวของพ่อและพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงแต่เมื่อย้ายอยู่ทาวน์เฮาส์นี้แล้วต่อมาคุณย่าและคุณพ่อย้ายจากทาวน์เฮาส์ไปคุณย่าคุณพ่อย้ายไปแล้วคุณย่าอาศัยอยู่กับพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งก็ให้น้องสาวของพ่ออยู่กับครอบครัวเขาคุณพ่อของลูกจึงต้องพาคุณแม่และลูกๆย้ายออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่จนถึงปัจจุบันคุณพ่อของลูกเรียนจบแค่ป.4 แล้วก็อาชีพค้าขายของชำตอนเด็กๆท่านเคยเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงตาแถววัดใกล้บ้านหลวงตาเคยสอนให้คุณพ่อนั่งสมาธิเพ่งกสิณสีเขียวคุณพ่อเล่าว่าหลวงตาเคยพาท่านไปดูนรกสวรรค์แล้วคุณพ่อสามารถเห็นวิญญาณเร่ร่อนได้จึงทำให้คุณพ่อเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและทำบุญในพุทธศาสนาตามกำลังแต่คุณแม่ของลูกไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเลยมักจะทำบุญไหว้เจ้าตามประเพณีชาวจีนลูกเป็นลูกสาวคนโตและจำนวนลูกสาวทั้งหมด3คนตัวลูกเกิดมาได้40วันคุณปู่ของลูกก็ได้เสียชีวิตลงคุณแม่อุ้มลูกไปในงานชาปนกิจด้วยหลังจากที่กลับจากงานศพคุณปู่ลูกก็เป็นไข้ตัวร้อนมากแม่จึงรีบพาไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านแต่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายคุณแม่จึงใช้วิธีที่คนจีนนิยมกันคือการตอกไข่ถามเจ้าโดยเอาไข่มาตอกใส่ถ้วยเพื่อเป็นการเส้นไหว้แล้วก็มีคนส่งเจ้าเป็นสื่อกลางในการตอบคำถามคนส่งบอกว่าที่ลูกเป็นไข้ไม่หายนั้นเนื่องจากไม่ถูกกับคนตายคือคุณปู่จึงแนะนำว่าแต่นี้ไปอย่าให้ลูกไปงานศพหรือทุกที่ที่มีศพคนตายฝังอยู่จนกว่าจะอายุครบ9ปีแล้วคุณแม่ก็ได้เอาหูหรือยันที่ได้รับมาเผาแล้วก็ใส่ลงในน้ำให้ลูกดื่ม โอ้มีกรรมอะไรหนักๆขนาดนี้ แต่แปลกอาการป่วยของลูกหายสงสัยสงกับกรรมเนี่ยอีกทั้งตอนเด็กๆลูกป่วยบ่อยคนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่าจะต้องหาพ่อแม่บุญธรรมมาเลี้ยงคุณย่าจึงนำลูกไปฝากกับคนทรงเจ้าคนหนึ่งหนีวงจรนี้ไม่พ้นเลยโดยที่ลูกไม่เคยได้เห็นหน้าคนทรงเจ้าท่านนี้เลยเมื่อลูกโตขึ้นอายุได้ประมาณ5ขวบอยู่ชั้นอนุบาล3พออ่านตัวเลขได้แล้วเอาแค่อ่านตัวเลขได้จะมีญาติโดยเฉพาะน้องสาวพ่อก็มาถามตัวเลขกับลูกว่างวดนี้ออกอะไรลูกก็ไม่เข้าใจก็จะทวงคำถามนั้นอยู่ในใจทำไมถามเลขอย่างนี้สักพักหนึ่งคำตอบออกมาเลยเอาเลยสิคือจะลอยขึ้นมาเลยในตัวลูกก็ไม่รู้ตัวเลขนั้นมาจากไหนก็ตอบไปไอ้ออกไปตามที่ได้เห็น

แล้วก็ถูกทุกครั้งด้วยมันเนี่ยมันมหัศจรรย์ตรงนี้บางครั้งลูกก็ยังเห็นตัวเลขเป็นเงาขึ้นมาให้เห็นบนกำแพงด้วยค่ะทำให้ญาติและคนรู้จักถูกหวยรวยกันไปเป็นสิบสิบคนสำหรับลูกสอบเอนทรานซ์เข้าจุฬาลงกรณ์มหาลัยได้ในสาขากายภาพบำบัดแล้วก็ได้มารู้จักพี่ชมรมพุทธการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่17แล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกมาปี41ซึ่งตอนนั้นสื่อก็เริ่มมีการออกข่าวมากขึ้นเรื่อยๆพอได้มาสัมผัสกับตัวเองจึงรู้ว่าที่สื่อต่างๆออกข่าวนั้นบิดเบือนจากความเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่หลังจากวันนั้นลูกก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยค่ะ

จนกระทั่งถึงงานมอบโลกทางก้าวหน้าในวันมาฆบูชาในวันนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงพระเดชคุณหลวงพ่อเป็นครั้งแรกลูกรู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นเสียงที่มีความไพเราะเสมือนว่าเข้าไปประทับอยู่ในใจของลูกอย่างไม่มีวันลืมแล้ววันนั้นลูกก็ได้คำตอบที่ค้นหามานานเนี่ยคือเราเกิดมาสร้างบารมีและตั้งแต่นั้นมาลูกก็มีโอกาสได้ช่วยงานที่ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาแต่พอช่วงตอนปีสองเทอมสองลูกก็ต้องเรียนหนักมากและช่วงนั้นลูกก็ต้องรับหน้าที่ทำจดหมายประสานงานสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเตรียมจัดงานปฐมนิเทศธรรมทายาทและที่สำคัญเป็นช่วงที่ต้องสอบปลายภาคซึ่งหนักมากเพราะมีวิชายากๆอยู่หลายวิชาอีกทั้งลูกก็เป็นโรคไมเกรนและเม็ดเลือดน้อยกว่าปกติอีกด้วยลูกจึงต้องใช้ความคิดอย่างมากว่าจะเอาก็ฝันว่าเดี๋ยวไปยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าหนึ่งของสภาธรรมกายสากลผมมองไปที่ถนนเรียบข้างสภาฟังหมู่บ้านปฏิบัติธรรมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเข็นรถเข็นเดินมาอย่างช้าๆในรถคันนั้นมีคุณยายมหารัตนอุบาสิกาใจคนนึกยูงนั่งอยู่และภาพนั้นก็ซูมเข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้าที่ผ่องใสมาก

่านหนังสือตรงไหนก็ขอให้ข้อสอบออกตรงนั้นเออมีข้อต่อรองเนื้อหาตรงไหนไม่ได้อ่านขออย่าให้ออกเลยอืมไม่แล้วลูกก็ต้องแปลกใจเพราะเป็นไปตามคำอธิษฐานและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ลูกได้จัดงานปฐมนิเทศธรรมทายาทแล้วก็ได้คำอบรมธรรมทายาทหญิงลูกยังประทับใจช่วงที่อบรมททยได้ไม่เคยลืมเลือนเลยค่ะต่อมาภายหลังการเปิดลูกจะเป็นไมเกรนและเม็ดเลือดน้อยกว่าปกติก็ดีขึ้นหลังจากจบมหาลัยลูกก็ได้ทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งประมาณ8เดือนจนมีโอกาสได้มาเข้าโครงการสมาธิแก้วแล้วก็ได้พบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งชักชวนให้มาสร้างบาร

0: จนปู่ฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรคะทั้งที่หมอกำลังความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ขออนุญาตใครมาคะจึงฟื้นขึ้นมาได้คุณปู่ตายแล้วไปอยู่ไหนคะได้รับบุญที่รู้ที่ไปให้ท่านไหมคะท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะวิบากกรรมใดทำให้พ่อต้องย้ายออกมาจากทาวน์เฮาส์แม้ว่าทาวน์เฮาส์นั้นจะซื้อด้วยเงินของคุณพ่อก็ตามคุณแม่และลูกๆมีวิบากกรรมนี้ร่วมกับคุณพ่อมาอย่างไรคะตอนเด็กๆคุณพ่อชอบนั่งสมาธิกับหลวงตาจนบอกว่าหลวงตาเคยพาไปดูนรกสวรรค์และเห็นวิญญาณเร่ร่อนได้คุณพ่อเห็นจริงหรือไม่คะสิ่งที่คุณพ่อเห็นนั่นคืออะไรคะทำไมตอนเด็กเมื่อกลับจากงานศพคุณปู่ลูกถึงป่วยแล้วรักษาแผนปัจจุบันไม่หายแต่หายเพราะกินหู้หรือยันของคนทรงและเป็นกรรมใดเป็นเหตุทำให้ลูกไปเกิดเป็นงานอวมงคลหรือพบเห็นคนตายเลยจนอายุ18ปีค่ะและเพราะเหตุใดลูกจึงถูกพาไปฝากเป็นลูกของคนทรงเจ้าคะตัวเลขที่ลูกเห็นในตอนเด็กนั้นเป็นเพราะเหตุใดคะทั้งหมดเพราะเคยเกี่ยวข้องกับทางด้านสายเวทหรือไม่อย่างไรคะที่ลูกฝันในคุณยายอาจารย์สองครั้งนั้นเป็นเพียงความฝันหรือว่าคุณยายอาจารย์ท่านมาจริงๆหรือไม่คะแล้วเพราะเหตุใดจึงฝันเห็นคุณยายอาจารย์ครับวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกกระดูกหลังคอทำให้สามารถสร้างบารมีในวัดได้เพียงแค่4ปีลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะและจะมีโอกาสได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะต่อไปหรือไม่อย่างไรคะลูกได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนๆ4คนที่เคยช่วยงานชมรมพุทธมาด้วยกันจนกระทั่งทุกคนมาวัดอย่างสม่ำเสมอลูกและเพื่อนๆทำบุญร่วมกันมาอย่างไรคะทำไมถึงได้สร้างบารมีร่วมกันตั้งแต่อยู่ชมรมพุทธคะปัจจุบันตัวลูกต้องใส่คอนแทคเลนส์และเพื่อนบูชาต้องใส่แว่นเพราะเป็นโรคสายตาสั้นเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะเสริมเพื่อนไปถึงลูก2คนคนหนึ่งเป็นโรคกระดูกหลังคดอีกคนเป็นโรคทอมโบสิตคือเลือดเกิดการแข็งตัวไปอุดตันเส้นเลือดที่ขาเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะแล้วจะมีโอกาสหายหรือไม่คะในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเบื่อกับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรลูกจะมีโอกาสได้เป็นชายและบวชตลอดชีวิตในภพชาติต่อไปไหมคะพ่อแม่และน้องสาวทั้งสองมีสายบุญกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะทำอย่างไรลูกจึงจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวลูกได้สำเร็จคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณปู่มีความจำเลอะเลือนและตายแล้วฟื้นเพราะคุณปู่ตอนมีชีวิตเนี่ยเวลาค้าขายบางทีก็โกหกทั้งที่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรวมกับความเสื่อมของสังขารจ้ะตายใหม่ๆได้ถูกเจ้าหน้าที่เขตซึ่งเป็นภูมิเทวากำลังมารอรับตัวไปแต่คุณปู่ก็ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่กลับมาบอกครอบครัวก่อนเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตกรอบกับสายบุญที่เชื่อมหัวต่อกายก็ยังมีอยู่บางๆจึงกลับมาเข้าร่างได้อีกจ้ะต้องกรอบด้วยหลายๆอย่างสายบุญบางๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ถึงจะอนุญาตให้มาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะพ่อตั้งย่ามาจากทาวน์เฮาส์ซึ่งต้องได้ซื้อด้วยเงินของตัวเองเพราะกรรมในอดีตคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตมบิดาเสียชีวิตก็ได้บีบให้น้องๆ ออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาโดนบีบออกจากบ้านไปบ้างจ้าคุณแม่และลูกๆ ก็ได้เกิดเป็นภรรยาและบุตรของท่านในชาตินั้นก็ได้พลอยอนุโมทนาบาปโดยการมีจิตยินดีในการกระทำของคุณพ่อจ้าก็เลยต้องออกกันทั้งบ้านเลยตอนเด็กๆคุณพ่อชอบนั่งสมาธิกับหลวงตาหลวงตาได้บอกว่าคุณพ่อเป็นนรกสวรรค์ได้เห็นกายละเอียดเร่ร่อนใดนั้นก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งที่สามารถเห็นได้เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเป็นแค่นิมิต เลื่อนลอยที่เกิดภายนอก

จะเป็นคนเอามาเป็นเรื่องเวลาหรือน่าประทับใจเป็นตุเป็นตาจ้ะตอนเด็กๆเมื่อลูกกลับจากงานศพของคุณปู่และป่วยรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายแต่มาหายจากการกินหู้หรือยันของคนทรงนั้นความจริงไม่ได้หายเพราะกินยันของคนทรงแต่ว่าการป่วยนี้เกิดขึ้นจากลูกตอนนั้นยังเด็กว่าเปลี่ยนสถานที่ก็ทำให้เกิดอาการป่วยได้และการป่วยนี้หากใครแผนปัจจุบันรักษาต่อไปก็หายได้แต่ด้วยความเชื่อดังเดิมของครอบครัวที่เชื่อถือทรงเจ้ากระผีจึงนำไปรักษาทางนั้นเพราะโรคนี้รักษาก็หายไม่รักษาก็หายเองจ้าลูกเราไม่ได้มีกรรมอะไรที่ทำให้ไม่เห็นงานอวมงคลแต่ว่าลูกเรามีเชื่อสิงทรงข้ามชาติมาเชื้อนั้นจึงถูกนำพาให้ลูกไปเป็นลูกของคนทรงเจ้าตัวเลขที่ลูกเห็นตอนเป็นเด็กนั้นเกี่ยวเนื่องจากในอดีตลูกเคยนับถือทรงเจ้าขาวผีและลูกก็เป็นเจ้ามือหวยซะด้วยและชาตินั้นมักจะอธิษฐานว่าให้มีตาทิพย์หรือญาณสังหรณ์ให้เห็นหวยได้ภายหลังจากที่ลูกได้ทำบุญสงเคราะห์โลกแล้วช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วมักจะอธิษฐานอย่างนี้แหละให้มีตาทิพย์หรือญาณสังหรณ์ดูหวยแม่นดังนั้นเมื่อบุญดังกล่าวมาส่งผลจึงทำให้เขาอธิษฐานเป็นไปดังปรารถนาแต่มันก็เป็นแค่ประเดี๋ยวประดาวพอหมดเฉพาะวัยเด็กเท่านั้นแหละจ้ะพอหมดกำลังบุญสงเคราะห์โลกแล้วจากหวยที่เห็นก็แบบหวยจ้ะที่ลูกฝันในคุณยายอาจารย์สองครั้งนั้นเพราะบุญที่เคยสร้างมาคุณยายบันดาลให้ฝันไปอีกท่านอนุภาคของวิชาธรรมกายที่คุณยายท่านทำเป็นประจำอยู่จ้าท่านพิสดารกายกับปุ๊บไปได้ลูกกระดูกหลังเขาทำให้สร้างบารมีที่วัดได้แค่4ปีเพราะกำเนิดอดีตได้ตีงูที่หลังเพื่อไล่มันออกจากบ้านจนหลังมันบาดเจ็บมาส่งผลจ้าจะแก้ไขการสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแผ่เมตตาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้เจอหมอดียาดีมารักษาให้หายได้จ้าลูกได้ทำได้เป็นกรณีพิเศษกับเพื่อน4คนที่มาช่วยงานชมรมพุทธจนกระทั่งทุกคนมาเข้าวัดสม่ำเสมอนั้นก็เพราะเคยเป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยทั้งหมดเป็นกุลบุตรและกุลธิดากันจ้าจะปัจจุบันลูกใส่คอนแทคเลนส์เพื่อบูชาก็สายตาสั้นดังสายแว่นเพราะกำเนิดดีจะเป็นเพื่อนกันได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่สายตาสั้นแว่นหนาเตอะจนเพื่อนคนนั้นรู้สึกอับอายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าส่วนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคกระดูกหลังคดเพราะในอดีตได้ใช้ลาตัวเล็กอะไรเอ่ยหน้าเหมือนลาแต่ตัวเล็กถูกต้องจ้ะลูกลาแบกของหนักเกินตัวมาส่งผลจ้ะเอกคนหนึ่งเป็นโรคทอมโบซิตคือเลือดเกิดการแข็งตัวไปอุดตันเส้นเลือดที่ขาเพราะกำเนิดอดีตได้เป็นข้าราชการที่ดูแลเรื่องงบประมาณซึ่งมีหน้าที่การงบประมาณส่งไปยังหูเมืองต่างๆถ้าเกี่ยวกับเลือดนี่นะจะเกี่ยวกับเรื่องเงินกับเลือดนี่มันจะคู่กันเลยหลายครั้งได้ดึงงบเอาไว้โดยให้เงินช้าคือให้เหมือนกันแต่ให้ช้าให้ช้าเนี่ยทำให้ประชาชนน่ะเดือดร้อนรวมกับกรรมล่ามสัตว์ที่ขาเพื่อฆ่าเป็นอาหารนำมาส่งผลจ้ะให้สังสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานจิตให้เจอหมอดียาดีมารักษาหายได้จ้าแล้วก็ทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้าไว้พุทธดาที่ผ่านมา ลูกก็เป็นกุลธิดาที่เบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ตั้งความปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เป็นกองเสบียงของหมู่นะมีผลการปฏิบัติทำได้ดวงใสพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าถ้าอยากเป็นผู้ชายได้บวชในภพชาติต่อไปลูกก็จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ในถือศีล8

ตลอดชีวิตและมีจิตเบื่อหน่ายในความเป็นหญิงแล้วก็สั่งสมบุญทั้งบุญอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชบ่อยๆได้บวชจ้าอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆจ้าพ่อแม่และน้องสาวทั้งสองมีสายบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงโดยบางชาติพ่อกับแม่ก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันแต่มีสายบุญน้อยกับหมู่คณะลูกก็ตั้งใจเย็นๆอดทนทำหน้าที่กตัญญูให้กับท่านและเมื่อลูกทำบุญทำบุญแล้วก็หมั่นอธิษฐานจิตให้ท่านได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงศ์เป็นพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายทุกๆท่านนะ
1: สาธุ
0: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ธรรมดาเนาะเป็นวันที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกันอีกนะเราต้องปฏิบัติธรรมทุกๆวันนะจ๊ะนั่งสมาธิทุกๆวันวันอาทิตย์ธรรมดาถ้าใครสะดวกก็อยากจะให้มาวัดกันเยอะๆนะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเชิญชวนคนข้างบ้านให้เข้าวัดถ้าใครไม่คุ้นเคยกับวัดพระธรรมกายก็ไปวัดข้างบ้านถ้าใครคุ้นเคยก็ชวนมาที่วัดพระธรรมกายเราก็นั่งสมาธิให้ได้ทุกวันแล้วก็พอวันอาทิตย์เราก็มานั่งรวมกันที่สภาธรรมกายสากลแล้วก็วันบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ย1เดือนมีครั้งนึงเราก็มาจากทั่วทั้งประเทศเลยใครอยู่ต่างจังหวัดนะก็ดันด้นมานั่งสมาธิบูชาข้าวพระก็ถือว่า1เดือนได้มารวมกันที่วัดพระธรรมกายครั้งนึงส่วนว่าใครสะดวกอยู่แถวกรุงเทพและปริมณฑลก็มาทุกอาทิตย์เลยนะจ๊ะอย่าให้ขาดเนาะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ของเราทุกๆคนนะแล้วก็นั่งสมาธิให้ใจผ่องใสเพราะเมื่อใจใสใจสบายนะทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆนะคือเราต้องทำให้มันง่ายๆทำให้มันสบายๆเรานั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขมีความสบายจากการปฏิบัติธรรมยังไงแบบไหนเราก็เอาความสบายจากการปฏิบัติธรรมนั่นแหละให้แผ่ขยายออกมาสู่ชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอนล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันทุกกิจวัตรประจำวันเลยนะให้ความสบายเนี่ยที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เราทำได้เนี่ยแผ่ขยายไปสู่ทั้งสีหน้าท่าทางแววตาบรรยากาศรอบข้างกิจวัตรกิจกรรมหน้าที่การงานทั้งหลายของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยนะให้ทั้งหยาบแล้วก็ทั้งละเอียดเนี่ยไปคู่กันเลยเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำแยกอย่างใดอย่างหนึ่งนะโดยความคิดว่าตอนนี้เรางานเยอะมีภารกิจต้องทำต้องดูแลนั่นดูแลนี่กิจการการงานมากมายต้องเรียนหนังสือติดภารกิจอย่างนั้นอย่างนี้มีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขแล้วก็เลื่อนเวลาการปฏิบัติธรรมออกไปโดยคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยไปนั่งเก็บตกเอาเยอะๆก็ได้มั้งตอนขึ้นพนาวัดหรือไป World Peace สัก5วัน3วัน7วันอะไรอย่างนี้เนาะเราก็คงจะนั่งดีกับเขาก็ไปกัน

ปเวิลด์พีซกันพอไปเวิลด์พีซนั่งปฏิบัติธรรม5วัน7วันปรากฏว่าตั้งใจเกินไปอีกเพราะว่าโอ้พอมาที่ปฏิบัติธรรมก็โอ้มันดีไปหมดเลยนะเราจะเอาให้ได้เราจะเอาให้ได้จะนั่งสมาธิให้ได้นะก็กลายเป็นตั้งใจเกินไปอะไรแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลานซ์นะจ๊ะทั้งหยาบและละเอียดเนี่ยไปคู่กันเลยเนี่ยการที่เรามีเวลาแยกปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมระยะยาวอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีและเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำด้วยและถ้าเราสะดวกนะก็ให้ทำบ่อยๆไปเลยเนี่ยสำหรับท่านที่มีโอกาสท่านที่มีเวลาแต่ท่านที่ไม่มีเวลาซึ่งมันก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคใดๆเลยเพราะว่าเรามีเวลาตลอดนะเพราะเวลาเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเวลานะเราสามารถบริหารเวลาเองได้เราก็ทำควบคู่กันไปเลยนะจ๊ะทั้งหยาบและละเอียดอย่างนี้แหละไม่ว่ากิจวัตรกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยใครจะมาด่าว่านินทาหรือมีเรื่องร้อนรุ่มอะไรก็ตามนะถ้าเรื่องเหล่านั้นมันเข้ามาก็ให้ปัดชิ่วออกไปเลยนะอย่าให้ใจเราสูญเสียความสบายให้อารมณ์สบายตลอดและระหว่างทั้งวันเนี่ยก็ให้รักษาทำการบ้านหลวงพ่อทั้ง10ข้อเลยนะจ๊ะทำเลยนะตั้งแต่กลับบ้านก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมนะก่อนนอนนึกถึงบุญหลับในอู่ทะเลบุญตื่นในอู่ทะเลบุญนะตลอดทั้งวันก็ให้นึกถึงดวงถึงองค์พระไปด้วยนะโดยเฉพาะการบ้านข้อที่8นะข้อที่8ก็คือในทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระ1ชั่วโมงขอ1นาทีนะหยุดใจนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ดูตรงนี้ให้ดีนะ1ชั่วโมงขอ1นาทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่า1นาทีนั้นจะต้องนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์หลับตาอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะจ๊ะดูคำของท่านนะทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถูกมั้ยเอ่ยหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละก็คือไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิหลับตาก็ได้เราแค่ทำใจนิ่งๆว่างๆสบายๆนึกถึงดวงหรือองค์พระไว้ที่กลางท้องตลอด1นาทีนั้นก็เพียงพอแล้วนี่ถือว่าทำการบ้านแล้วนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายท่านทำงานถูกไหมเอ่ยทำงานแล้วก็เพลินกับงานสนุกกับงานนะบางทีเนี่ยพอเราเพลินไปมากเข้าทำไปมากเข้านะ1ชั่วโมงผ่านไปมันก็ยังพอได้อยู่นะแต่พอสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันเริ่มจะตื้อๆตันๆนะตื้อๆตันๆติดๆตึงๆแล้วก็หน่วงๆล้างๆสักพักนึงก็เริ่มเคร่งเครียดละเอาละปวดหัวไมเกรนขึ้นแล้วก็สักพักนึงก็อารมณ์เสียหงุดหงิดยิ่งทำถ้าเป็นแบบนี้นะยิ่งตะบี้ตะบันทำยิ่งพังยิ่งเละกันไปใหญ่เลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันต้องเบรกบ้างนะเบรกเนี่ยซึ่งการบ้านข้อ8เนี่ยดีมากๆเลยนะทุก1ชั่วโมงเราเบรกสัก1นาทีดีไหมหลับตาเบาๆก็ได้นะหรือมองภาพท้องฟ้าใบหญ้าดอกไม้หรือดูดวงแก้วก็ได้หรือมองหลวงปู่สัมมาระหังสัมมาระหังไป1นาทีก็ได้นะหรือลุกไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาให้มันสบายอกสบายใจนะให้มันร่างกายผ่อนคลายนี่ไงพอร่างกายผ่อนคลายกายสบายเดี๋ยวใจก็สบายอย่างง่ายๆเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่การงานปัญหาอะไรที่มันติดขัดอยู่อุปสรรคอะไรที่มันติดขัดอยู่นะพอใจมันใสใจมันสบายใจมันคลายจากปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเดี๋ยววิธีการดีๆมันก็จะเข้ามาเพราะพอเราใจสบายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุญได้ช่องบุญจะส่งผลได้อย่างเร็วแรงทีเดียวแหละทั้งบุญเก่าๆที่เราเคยสั่งสมไว้ดีแล้วนะบุญในปัจจุบันชาติอย่างเงี้ยมันจะมาตามส่งผลได้ในปัจจุบันทันด่วนทีเดียวซึ่งจริงๆบุญเนี่ยอยากจะส่งผลอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะที่เราเรียกว่าบุญบีบคั้นบุญบีบคั้นนะเราคงเคยได้ยินคำว่ากรรมบีบคั้นตัดรอนนะแต่จริงๆบุญก็บีบคั้นตัดรอนบาปเหมือนกันนะ

คือบุญกับบาปนั้นชิงช่วงกันอยู่ตลอดเวลาเลยบาปก็ชิงช่วงกับบุญบุญก็ชิงช่วงกับบาปนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าข้างบุญนะจ๊ะเข้าข้างบุญด้วยการทำใจให้สบายทำกายให้สบายทำใจให้ผ่องใสอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวชีวิตหน้าที่การงานเราจะเจริญก้าวหน้าแล้วก็รวยกันทุกๆท่านเลยนะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็ให้ถ้าเรามีโอกาสมาวัดนะจ๊ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกๆท่านเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นี่โอ้เจดีย์เรียกว่าสวยงามทีเดียวนะแล้วก็เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะจ๊ะแล้วเราก็มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมบุญอื่นๆเช่นมาสักการะพระประธานมาติดทองพระประธานติดทองหลวงปู่วัดปากน้ำนะแล้วก็สวดธรรมจักรกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้นะเราก็จะต้อง

ที่ต้องชิตังเมธรรมจักรบูชาธรรมครบรอบ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะเพราะว่าวันพระใหญ่ที่ผ่านมานี่โอ้โหเราพลาดเป้าไปนิดนึงนะอีกนิดเดียวก็จะชิตังเมแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามันผ่านข้ามคืนนั้นไปก่อนอ่ะก็ไม่เป็นไรเราไปทบต้นทบดอกเลยนะทีเดียววันที่22เมษาเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมาสวดธรรมจักรกันด้วยนะจ๊ะสวดเองที่บ้านชวนคนอื่นสวดนะอย่างน้อยวันละ3จบนะจ๊ะเช้า1จบกลางวัน1จบอ่ะก่อนนอนอีก1จบนะจ๊ะและอย่าลืมนั่งสมาธิกันด้วยนะทบทวนโอวาทนิดนึงนะจ๊ะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญมากนะให้ไปรวมใจกันทั้งเขตนอกและเขตในการที่เราจะสวดบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก็ต้องไปสวดที่ตรงนั้นซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญที่แรงที่สุดจุดที่สว่างที่สุดและเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยแม้แต่เทวดาก็ยังมาสวดกันที่ตรงนั้นเลยซึ่งได้เน้นมาตลอดว่าถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้จำว่าสำคัญมากเอาไว้นี่นะจ๊ะซึ่งสำคัญจริงๆนะจ๊ะเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะเป็นจุดเชื่อมสายทานแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไหลลงมานะจ๊ะเวลาเรามาบูชาเจดีย์ครั้งหนึ่งก็ได้บุญไปอย่างมหาศาลทีเดียวนะขนาดในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาบูชาเจดีย์เพียงแค่ดอกบัวดอกเดียวนะหรือประทีปดวงเดียวหรือเพียงแค่ใช้มือประนมต่างแทนดอกบัวเนี่ยยังได้อานิสงส์มากมายมหาศาลนะเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่นะเป็นท้าวสักกะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้บุญอย่างมหาศาลทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กันนะจ๊ะเพราะว่าเรารู้แล้วเนี่ยว่าถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่าทีเดียวนะเป็นเนื้อนาบุญถ้าอยากได้บุญใหญ่ก็มาที่เจดีย์ให้ได้ทุกๆวันนะจ๊ะในช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันที่22เมษาเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะครบรอบ80ปีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะวันพรุ่งนี้เราก็จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะจ๊ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเข้าสู่เดือนเกิดเราถูกไหมเอ่ยเราเกิดเดือนไหนเข้าสู่เดือนนั้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเกิดเรานะเราก็อยากจะทำอะไรที่พิเศษให้กับตัวเราเองหรือเป็นเดือนเกิดของคนที่เรารักเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรพิเศษให้กับบุคคลที่เรารักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในช่วงตลอดเดือนมีนาคมนี้เดือนเมษายนนะจ๊ะเป็นเดือนเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะก็ให้เรานึกถึงหลวงพ่อให้ดีนะจ๊ะนึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำได้ทุกวันจนถึงวันที่22เมษายนนี่นะนับถอยหลังไปเลยนะจ๊ะเอาวันนี้วันแรกนะสมมตินะวันนี้ซ้อมนะพรุ่งนี้เข้าเดือนเมษาเอาจริงนะวันที่1เมษายนเนี่ยเราลองนึกถึงหลวงพ่อให้ได้ทุกวันเลยนึกถึงหลวงพ่อนะตื่นมาก็นึกถึงท่านทีนึงไปล้างหน้าแปรงฟันทีนึงกินข้าวทีนึงไปทำงานทีนึงก่อนเข้านอนทีนึงเนี้ยค่อยๆนึกไปตลอดทั้งวันนึกด้วยใจที่สบายๆนะถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะก็นึกแค่คำว่าหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้หรือนึกถึงสิ่งที่เนื่องด้วยหลวงพ่อเช่นเป็นคำสอนท่านนะจ๊ะหรือว่าเป็นอิริยาบถที่เราเคยเห็นท่านในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันบ้างหรือว่าท่านมาลงเทศให้ที่สภาธรรมกายสากลมารับปัจจัยมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถนึกได้เลยนะอิริยาบถไหนก็ได้ไม่ต้องชัดก็ได้จะเอาแค่คุมคุมเคลือเคลือลางๆก็เพียงพอเอาว่านึกแล้วสบายๆเนี่ยนึกอย่างง่ายๆจะนึกอย่างสบายๆอันแรกๆมันก็ไม่ชัดหรอกแต่พอเรานึกบ่อยๆนะนึกบ่อยๆทำบ่อยๆทีๆเนืองๆอย่างสบายๆนะจ๊ะอย่างถูกหลักวิชาเดี๋ยวจากคุมๆเคลือๆคลางๆมันก็จะเริ่มชัดขึ้นเริ่ม

เห็นเต็มตัวบ้างเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเห็นในอิริยาบถต่างๆแบบนี้นะให้ใจเกาะเกี่ยวกับหลวงพ่อตลอดเดือนเมษายนเลยนะถือว่าเป็นการบูชาธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะท่านจะนับถอยหลังกันเลยนะให้นั่งสมาธิให้ดีให้ใจผ่องใสนับถอยหลังบูชาธรรมหลวงพ่อในวันที่22เมษายนนะเราก็นับถอยหลังได้เลยนะจ๊ะพรุ่งนี้เหลืออีก22วันถูกไหมเอ่ยเราก็นับกันไปเลยนะจ๊ะจนถึงวันที่22เมษายนนะแล้วเราก็นึกถึงบุญต่างๆนะจ๊ะที่เราได้ทำมาทั้งหมดเลยนี่เอาตั้งแต่ที่เรานึกได้นะปฐมชาติปฐมกัปถ้าใครนึกได้ก็นึกเลยแต่ถ้าใครนึกยังไม่ออกก็เอาใกล้ๆนี้ก่อนที่เรานึกง่ายนะจ๊ะก็เช่นนี่เลยนะจ๊ะบุญธรรมยาตราที่ผ่านมานี่แหละเนี่ยที่เราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปเป็นวีต่างๆนะวีกิฟต์วีมั้งวีนั่นวีนี่นะมากมายจ้ะตลอดเดือนนะไม่ใช่แค่วันเดียวโอ้โหแต่ว่าไปตลอดเดือนมกราคมนี่ก็เป็นบุญใหญ่นะจ๊ะเราก็นึกถึงบุญนี้แหละถวายบูชาธรรมหลวงพ่ออาจารย์นึกถึงท่านนึกถวายบุญนี้แก่ท่านด้วยความรักด้วยความเคารพศรัทธานะจ๊ะแล้วก็บุญนี่บุญธรรมยาตราที่หาดใหญ่นะจ๊ะที่เราได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่เจดีย์พระพุทธเจ้า5พระองค์นะจ๊ะนี่ก็เป็นบุญใหญ่เช่นเดียวกันรวมไปถึงวันมาฆบูชาที่ผ่านมาที่เราได้ไปจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชามากกว่า 300,000 ดวงทีเดียวนะได้บุญใหญ่ทีเดียวเนี่ยเขาจุดดวงประทีปดวงเดียวบูชาพระเจดีย์นะอานิสงส์มหาศาลเรานี่จุดทีเดียว 300,000 ดวงเนี่ยบุญก็ไม่ต้องพูดกันเลยนะมากมายทีเดียวเรานึกถึงบุญใหญ่ๆก่อนนะจ๊ะนึกถึงบุญใหญ่ๆให้ปลื้มนะแล้วก็นึกถึงท่านกราบถวายบุญท่านด้วยความเคารพนะแล้วก็ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมานี้เองนะจ๊ะก็ต้องขอบอกว่าเนี่ยมีรางวัลรางวัลหนึ่งนะเป็นรางวัลสติภาพโลกนะจ๊ะก็คือรางวัล Guinness World Record ที่เราได้ช่วยกันถวายบูชาธรรมท่านนะจ๊ะคือชวนคนมานั่งสมาธิ1ล้านคน1ล้านคนจริงๆนะแต่ว่าต่างคนต่างนั่งนั่งกันคนละที่นะจ๊ะเช่นว่านี่ผู้นำบุญก็ไปชวนกันนะนั่งสมาธิตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็เอาชื่อมาเอาชื่อที่เด็กๆมานั่งสมาธินี่แหละใครไม่มานั่งไม่เอามาเอาเฉพาะคนที่มานะจ๊ะแล้วก็มาลงชื่อปวารณาว่าสมาธินี้สามารถสร้างสันติภาพโลกได้จริงๆนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากเนี่ยจ้ะเป็นภาพที่งดงามมากที่คน1ล้านคนนะนั่งสมาธิกันทั่วทั้งโลกทีเดียวเลยแม้จะต่างคนต่างนั่งก็ตามนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อภาพทั้งหมดนี้มารวมกันเนี่ยก็เป็นสัญญาณได้ว่าสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอนจนในที่สุดเนี่ย Guinness World Record เขาก็ทนไม่ไหวทีเดียวนะต้องเอารางวัลระดับโลกเนี่ยมาถวายที่วัดพระธรรมกายทีเดียวเป็นเครื่องยืนยันว่ารางวัลนี้เนี่ยมีผู้นั่งสมาธิมากกว่า1ล้านคนจริงๆนะจ๊ะซึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยเราต้องทำโครงการนี้4เดือนทีเดียวนะจ๊ะไปชวนคนนั่งสมาธิเนี่ย4เดือนแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวมีองค์กรนานาชาติต่างๆเนี่ยมากกว่า40องค์กร183ประเทศนะที่เข้าร่วมมีโรงเรียนมากกว่า 2,000 โรงเรียนอบต.มากกว่า50อบต.ที่เข้าร่วมในโครงการนี้เนี่ยเป็นองคาพยพที่ใหญ่มากนะจ๊ะกว่าจะทำโครงการนี้ได้เนี่ยมาเป็นรางวัล1ใบประกาศเกียรติคุณ1ใบของ Guinness World Record นี้เป็นเครื่องยืนยันว่ามีผู้นั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกจริงๆ

าก็เรียกว่าเด็กๆถูกไหมเอ่ยถ้าใส่ชุดนักเรียนเขาก็เรียกว่านักเรียนนะแต่ถ้าเขามาเขียนใบสมัครปุ๊บใส่ชุดอุบาสกนี้โอ้โหเรียกว่าว่าที่สามเณรนะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นผู้มีบุญมากๆนะจ๊ะคือตอนนี้ก็มีสามเณรจากทั่วประเทศไทยเลยนะมาพร้อมกันที่ศูนย์อบรมต่างๆในจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วไทยเลยตอนนี้มีผู้เข้าอบรมแล้วตัวเป็นๆจริงๆนะจ๊ะมากกว่า 5,000 ท่านนะซึ่งบุญนี้เนี่ยเราก็จะได้น้อมถวายบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเช่นเดียวกันเลยนี่โอ้เป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจอ่ะจ๊ะเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขามาบวชนะเมื่อมาบวชแล้วเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะเป็นฐานที่ดีของศีลธรรมต่อไปในอนาคตหรือแม้แต่บวชแล้วแล้วสมมติเกิดกุศลจิตศรัทธาไม่ได้ลาสิกขาอาสามเณรเหล่านี้ก็จะเป็นหลวงพี่โตขึ้นก็บวชเป็นพระถูกไหมเอ่ยเป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเป็นอาจารย์ใหญ่สอนบาลีเป็นเจ้าคณะปกครองอะไรต่างๆอีกมากมายเนี่ยซึ่งเราได้ช่วยกันนะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยในปี2567นะจ๊ะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจกราบถวายบุญนี้บูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์นะก็เพราะว่ามีสามเณรมาบวชนี่แหละถูกไหมเอ่ยพอมีสามเณรมาบวชนะเลยมีพระนี่ไงพอมีพระก็เป็นอายุพระพุทธศาสนาซึ่งสามเณรเนี่ยก็เรียนพระบาลีด้วยนะนี่เมื่อวานก็มีข่าวที่น่าปลื้มปิติใจอย่างยิ่งเลยนะว่าวัดพระธรรมกายนี่มีผู้สอบได้นะสอบได้ปริยัติธรรมนะแล้วก็บาลีศึกษาเนี่ยจำนวน143รูปท่านทีเดียวนะ143รูปท่านก็เป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาบุญนะจ๊ะปริยัติธรรม9ประโยค5รูปปริยัติธรรม8ประโยค11รูป7ประโยค19รูป6ประโยค18รูป5ประโยค12รูป4ประโยค14รูป3ประโยค15รูปและประโยค1 2 49รูปก็นี่ไงเพราะว่ามีหน่อเนื้อของพระรัตนตรัยนี่ไงมีหน่อเนื้อของสมณะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่แหละทำให้เรามีการศึกษาพระบาลีและคำสอนพระบาลีเนี่ยทุกถ้อยคำล้วนเป็นตัวแทนพระสัมมาเนี่ยทุกอักษรที่ได้เรียนเนี่ยถือว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เหมือนฟังพุทธพจน์พุทธวจนะออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครได้เรียนบาลีนี้ถือว่ามีบุญมากๆเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นอีกบุญหนึ่งนะที่เราได้สอบบาลีได้ปริยัติธรรมมากมายขนาดนี้ก็กราบถวายบุญนี้บูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยในวาระครบ80ปีนะจ๊ะแล้วก็วันที่22เมษายนที่จะถึงนี้เนาะก็เป็นบุญใหญ่ของพวกเราอีกแล้วนะจ๊ะก็จะมีมหาสังฆทาน 10,000 วัดนะจ๊ะวันที่22เมษายนทุกท่านคาดว่าคงจะเตรียมตัวเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยที่จะมาร่วมงานในวันที่22เมษายนนะจ๊ะแล้วก็อย่ามาคนเดียวนะจ๊ะอย่ามาคนเดียวบุญใหญ่ขนาดนี้จะเอาคนเดียวได้อย่างไรเราต้องไปชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยให้ไปสวรรค์ด้วยกันไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราอยากไปคนเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเรามีสายบุญเชื่อมกับเขาถ้าเราไม่พาเขามาทำบุญเดี๋ยวชาติหน้ามาเกิดเจอกับเขาอีกเรารวยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขามายืมเงินเราเราก็ต้องรวยไปด้วยกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ไปชวนกันมาเยอะๆนะจ๊ะมาเอาบุญกันเยอะๆเป็นการบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยนะจ๊ะซึ่งเราก็มามอบถวายของขวัญ นะจ๊ะบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยกันนะจ๊ะในวันที่22เมษายนนี้นะแล้วก็เรามาทบทวนสักนิดหนึ่งนะจ๊ะว่าวันที่22เมษายนเราเคยสั่งสมบุญอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวย้อนไปเลยนะจ๊ะตั้งแต่ปี2543

3นะเอาว่าเริ่มจะมีการถวายมหาสังฆทานเกิดขึ้นนะจ๊ะปี2543เราฉลองพระมหาธรรมกายเจดีย์ครั้งที่1จำได้ไหมเอ่ยแล้วก็2544นะจ๊ะมีพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรมากกว่า 100,000 รูปทั่วประเทศนะจ๊ะ2545นะจ๊ะปีนี้ก็มีถวายเทยธรรมตอกเสาเข็มต้นแรกมหาวิหารคุณยายอาจารย์ถวายสังฆทานเนี่ย 3,000 วัดปี2546ถวายสังฆทาน 3,000 วัดแล้วก็ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายหอฉันคุณยายอาจารย์นะจ๊ะปี2547นะจ๊ะเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุ 12,000 รูปแล้วก็หล่อพระธรรมกาย 300,000 องค์ 300,000 ปื้มใช่ไหมจ๊ะที่ใครจำได้เนาะอาคาร60ปี2548นะพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวปฏิสถานที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะจ๊ะซึ่งหล่อพระปิดเจดีย์เนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆนะจ๊ะ2549ถวายสังฆทาน 10,000 วัดโอ้นี่เริ่มมาหลักหมื่นนะจ๊ะซึ่งจริงๆ 30,000 วัดเนี่ยเราเคยถวายสังฆทานในงานของคุณยายใช่ไหมจ๊ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ว่างเว้นมาจนถึงปี2549ถวายสังฆทาน 10,000 วัดปี2550ถวายสังฆทาน 20,000 วัดนะจ๊ะปี2551ถวายสังฆทาน 20,000 วัดแล้วก็ถวายพระประธานที่ไปประเทศศรีลังกาจะ222องค์นะจ๊ะแล้วก็ปี2552ถวายสังฆทาน 30,000 วัด2553ถวายสังฆทาน 10,000 วัดแล้วก็ปิดเจดีย์นะจ๊ะเป็นการหล่อพระธรรมกายประจำตัวครั้งสุดท้ายนะจ๊ะแล้วก็2554ถวายสังฆทาน 30,000 วัด2555ถวายสังฆทาน 20,000 วัดแล้วก็หล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพโมนีด้วยนะจ๊ะ2556ถวายสังฆทาน 20,000 วัดแล้วก็พิธีอัญเชิญหลวงปู่ทองคำเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์2557สังฆทาน 30,000 วัด2558สังฆทาน 30,000 วัดและพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษานี่หูเราถวาย 30,000 วัดมานะเรียกว่าหลายครั้งเหมือนกันนะนับครั้งไม่ถ้วนเหมือนกันนะระดับหมื่นวัดหมื่นวัดขึ้นมาเนี่ยที่เราทำบูชาทำหลวงพ่อในวันที่22เมษายนนะจ๊ะหลังจากนั้นปี2559เราก็บวชเนนทั่วประเทศเลยนะจ๊ะเป็นการบวชเนน 100,000 รูปแล้วก็นิมนต์สามเณรจากทั่วประเทศมารับบาตรนะจ๊ะและในตอนเย็นก็มีพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์องค์ที่3ปี2560นี่ตอนช่วงนี้วัดเราก็ถูกเขารักเรามากนะไม่รู้หน่วยงานไหนมารักเรานะทำให้เราไม่สามารถจัดงานใหญ่ๆได้เนาะเราก็ทอดผ้าป่าไปทอดผ้าป่าปี2561ก็ทอดผ้าป่า2562ก็ทอดผ้าป่า2563โควิดมาก็ทอดผ้าป่าอยู่ดีแต่ว่าทอดผ้าป่าออนไลน์อ่ะจ้ะ2564ก็ทอดผ้าป่าออนไลน์2565ก็ทอดผ้าป่าออนไลน์ปีที่แล้ว2566ก็ฉลองเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ใช่ไหมเอ่ยที่ใครมานะแล้วก็2567ปีนี้เราได้ถวายมหาสังฆทานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้ถวายมา8ปีทีเดียวนะจ๊ะเราว่างเว้นจากการถวายมหาสังฆทานนี่8ปีมาปีนี้เป็นโอกาสดีนะจ๊ะที่ได้ถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดเมื่อนับรวมจำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยเราได้ถวายมหาสังฆทานนะแด่วัดทั้งหมดไปแล้ว 236,000 วัดสาธุสิสาธุก็เป็นบุญใหญ่นะจ๊ะที่เราได้สั่งสมกันมานะในตลอด20ปี30ปีถ้าใครได้ร่วมกันตั้งแต่สังฆทานครั้งแรกเลยจ๊ะงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ก็เป็นบุญใหญ่อย่างมากๆของพวกเราเนาะก็ให้นึกถึงบุญให้ดีนะจ๊ะนึกถึงบุญนี้ให้เราปลื้มใจใสใจสบายนะนั่งสมาธิใจใสๆหลับตาสบายๆนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็น้อมกรา

0: ถวายบุญนี้ที่เรานึกได้เราทําไปแล้วเนี่ยบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยความเคารพเนาะและในวันที่22เมษายนนี้โอ้โหก็จะเป็นโอกาสดีนะจ๊ะที่เราจะได้เห็นภาพคณะสงฆ์มารวมตัวกันเนี่ยที่วัดพระธรรมกายที่สภาธรรมกายสากลแห่งนี้นะจ๊ะพิธีกรรมทั้งหมดวันที่22เมษายนปีนี้จัดที่สภาธรรมกายสากล 100% นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็มาให้ถูกที่นะจ๊ะไม่ได้ไปวิหารคดนะมาที่สภาธรรมกายสากลแล้วก็เมื่อเจอคณะสงฆ์เจอพระภิกษุไม่ว่าท่านจะห่มจีวรสีอะไรก็ตามท่านจะอายุมากอายุน้อยจะเป็นสามเณรจะเป็นพระหนุ่มเนนน้อยหรือเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาก็ตามเนี่ยให้เรามีความเคารพยำเกรงในพระภิกษุทุกๆรูปเลยนะจ๊ะแล้วก็แต่ละรูปก็มีภารกิจมากมายแต่ท่านเห็นถึงความสำคัญในการรวมสงฆ์ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นเราท่านสละเวลามาแล้วนะจ๊ะเราต้องต้อนรับท่านกราบนมัสการครับกราบนมัสการค่ะต้อนรับท่านนะด้วยสีหน้าท่าทางแววตาที่เคารพด้วยการต้อนรับปฏิสันถารเป็นอย่างดีนะจ๊ะเราจะได้โอกาสนะในการใช้มือสองข้างอันเป็นมงคลของเราประนมมือต้อนรับพระสังฆาธิการที่มาในวันนั้นเนี่ย10,000วัดนะสมมติถ้า10,000วัดมาวัดละ3รูปโอ้ก็มีพระตั้ง 30,000 รูปทีเดียวนะจ๊ะซึ่งบุญนี้เนี่ยไม่ใช่บุญเล็กน้อยเลยนะจ๊ะเป็นบุญที่ใหญ่มากนะจ๊ะนี่แม้แต่คุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตะนะท่านก็มาต้อนรับด้วยนะจ๊ะแม้แต่พระต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็ตามท่านก็ให้ความสำคัญนะจ๊ะแล้วก็มาร่วมกันเพราะว่าเห็นว่าถ้าคณะสงฆ์มารวมกันแล้วมีโอกาสได้สมานฉันท์ฉันร่วมกันนี่มาฉันร่วมกันนะท่านก็จะปรึกษาหารือกันนะจ๊ะแล้วก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็พร้อมใจกันที่จะจันโรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปซึ่งเราก็สามารถมาขวนขวายเอาบุญในวันที่22เมษาได้นะโอ้ถ้าใครจำได้เนาะในวันที่22เมษานะก่อนจะถึงวันที่22เมษาคุณครูแม่ใหญ่ท่านจะชวนพวกเรามาเอาบุญกันใช่ไหมจ๊ะใครสะดวกเป็นอาสาสมัครตรงไหนมาถวายพระทหารมากันใครมีรถปิกอัพเอามารับบุญใครสามารถรับบุญตรงไหนได้มาช่วยกันมาขวนขวายเนี่ยทำวายาวัจจะไม่นะเป็นผู้ขวนขวายในการสั่งสมบุญเนี่ยจะได้เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีฤทธิ์มากไงเราช่วยทำกิจการงานให้สำเร็จนะจ๊ะมากกว่าการออกแค่ปัจจัยซึ่งปัจจัยแล้วก็คงมีแล้วคงมีเยอะกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มั่นใจว่าทํากันเยอะด้วยปัจจัยก็ได้ส่วนหนึ่งนะจ๊ะได้ส่วนของการสร้างมหาทานบารมีแต่การที่เราเอาร่างกายของเราเอาจิตใจเอาเวลาเอาสุขภาพเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเรามารับบุญในวัดในองค์กรช่วยงานในส่วนงานต่างๆเนี่ยเป็นการเตรียมงานการต้อนรับต่างๆเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกขั้นนึงทีเดียวมากกว่าการแค่สละทรัพย์อย่างเดียวนะจ๊ะสละทรัพย์นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่การเอาร่างกายมาขวนขวายในบุญก็ได้บุญขึ้นไปอีกนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นภาพเมื่อปี2558นะโอ้คณะสงฆ์มารวมกันนี่ไม่ใช่เล็กน้อยเลยนะจ๊ะโอ้คนมามากมายทีเดียวนะซึ่งภาพนี้ก็จะบังเกิดขึ้นอีกในเร็วๆนี้นะจ๊ะนี่ก็ให้นึกถึงบุญให้ดีนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญนี้ก็ให้น้อมถวายบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะนี่เป็นบุญใหญ่นะเราจะได้ถวายมหาสังฆทานทำคนเดียวก็ทำได้แต่การที่หลายๆคนมารวมกันกระแสบุญของแต่ละคนเนี่ยก็จะมารวมกันบุญนั้นก็จะเป็นบุญใหญ่ได้นะจ๊ะเหมือนแม่น้ำลำคลองหลายๆสายเนี่ยต่างคนต่างไหลมันก็เล็กถูกไหมเอ่ยแต่เมื่อไหลมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นมหาสมุทรเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ได้นะจ๊ะนี่แม้แต่พระต่างประเทศท่านก็มาจ๊ะในตอนนั้นเราก็จัดที่วิหารคดด้วยเนาะอันนี้เป็นภาพปีก่อนหน้านี้นะจ๊ะมหาสังฆทาน 3,000 วัดในงานมุทิตาปเรียนธรรม9ประโยคที่วัดพระธรรมกายนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นทัศนานุตริยะอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะทัศนานุตริยะอย่างมากๆที่ได้เห็นพระเรือนแสนแล้วก็ทายธรรมที่เราถวายเนี่ย ป็นคุณธรรมที่ประณีตมากๆเลยนะจ๊ะนอกจากข้าวของเครื่องใช้แล้วเนี่ยก็มีองค์พระประธานองค์พระธรรมกายจ๊ะที่จะได้ถวายไปทั่วทุกวัดทั่วประเทศไทยเลยนะจ๊ะเป็นบุญใหญ่อย่างยิ่งเลยนะได้ถวายองค์พระปฏิมาให้สาธุชนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไทยได้เห็นองค์พระธรรมกายเห็นลักษณะมหาบุรุษที่ครบถ้วนงดงามทั้ง32ประการแบบนี้เนี่ยหาดูที่ไหนได้ยากมากอ่ะจ๊ะเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็เอาไปเป็นสถานไว้ตามวัดต่างๆถวายย่ามนะจ๊ะถวายนาฬิกาจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะวันอาทิตย์หน้าทั้งหมดนี้จะจัดงานขึ้นมาได้มันก็ต้องมีปัจจัยถูกไหมเอ่ยต้องมีจี้นะต้องมีจี้ให้มันเต็มบ่อนะจ๊ะก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันทอดผ้าป่านะจ๊ะ80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยวันที่7นะจ๊ะเราจะมาบูชาข้าวพระกันด้วยแล้วก็ในภาคบ่ายเราจะมาถวายผ้าป่าเป็นสังฆทานนะจ๊ะเพื่อเตรียมงานวันที่22เมษาถวายสังฆทาน 10,000 วัดกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังโอวาทคุณครูไม่ใหญ่นะที่ท่านให้ไว้ในเรื่องของการนึกถึงบุญและการทบทวนบุญกันเลยนะเอาฝ่ายที่หนึ่งจ้ะ
1: ทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญจ้ะจ้ะตามใจสายใจสบายๆแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่ไหมจ้ะเราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะเกิดใจทั้งดวงเนี่ยมีแต่เราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสเนาะตั้งใจใสใจสบายความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเรานึกไม่ออกเพราะฉะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะของทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนี้นะที่สบายกายสบายใจเดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิงลุกเนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวห้อยๆเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดยิ่งปลื้มหนักเข้าอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพไปกันใหญ่เลยนี่เนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มจ้ะและทบทวนบ่อยๆถูกต้องมากจ้ะ
0: สาธุเราต้องนึกถึงบุญบ่อยๆจ้ะพอนึกถึงบุญแล้วใจก็ใสใจสบายตัวก็โล่งโปร่งเบาสบายนะนั่งสมาธิก็สบายอ่ะเดี๋ยวพอเรานั่งสบายนะแล้วนั่งให้สบายไปเรื่อยๆให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะโอ้เดี๋ยวความสุขภายในก็เกิดแต่แค่เรานั่งสบายๆเนี่ยก็เพียงพอแล้วเพียงพอเหลือเฟือแล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรที่มันมากไปกว่านี้แล้วนะก็แค่นี้แหละทำง่ายๆทำสบายๆนะแล้วเรานึกถึงหลวงพ่อเรานึกถึงท่านนะเราจะพบกันครึ่งทางที่กลางกายที่ท่านบอกนะเรามีหน้าที่ทำสบายๆส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์โอ้เดี๋ยวท่านก็กันแก้ไขกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นะแล้วก็เติมบุญเติมบารมีให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องขยันนั่งสมาธิเยอะๆนะจ๊ะถ้านั่งแล้วเนี่ยสมมติว่ามันงานมันเยอะมากงานมันคั่งค้างนั่งไม่ได้เลยนะนั่งก็ตึงเนี่ยนั่งนึกถึงบุญไปก่อนนึกถึงบุญไปก่อนก็ได้นะหรือนั่งมองเพดานมองท้องฟ้าให้มันสบายอกสบายใจก่อนหรือรีแลกซ์ยืดเส้นนิดนึงก่อนนะจ๊ะให้มันสบายแล้วก็มานั่งนะจ๊ะอย่าไปตะบี้ตะบันนั่งเดี๋ยวมันจะเครียดนะจ๊ะเอาสบายๆนะนึกถึงบุญไปก่อนเนี่ยพอเรานึกถึงบุญแล้วปลื้มเดี๋ยวก็ตัวเบาสบายแล้วก็เดี๋ยวนั่งอย่างมีความสุขกันทุกท่านเลยนะจ๊ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราเรียกว่าอามิสบูชานะที่เราถวายท่านทั้งหมดนี่แหละเนี่ยทั้งทายธรรมท ทั้งการขวนขวายการงานอะไรต่างๆเนี่ยทั้งปัจจัยบู

ชาธรรมท่านทั้งรางวัลทั้งการจุดประทีปอะไรต่างๆเราเรียกว่าอามิสบูชาเราถวายสิ่งของภายนอกนะจ๊ะแต่ว่ามีการถวายอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าได้บุญมากๆเลยนะจ๊ะนั่นก็คือการปฏิบัติบูชานั่นเองนะจ๊ะการปฏิบัติบูชาเนี่ยก็คือการทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านทรงยกย่องท่านทรงสรรเสริญนะดูก่อนที่สุดทั้งหลายต่อแต่นี้ล่วงไป4เดือนเราตถาคตจะปรินิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ท่านทรงปลงอายุสังขาร นะซึ่งพอพระพุทธองค์ปลงอายุสังขารเนี่ยมีพระภิกษุนั่งอยู่นั่งฟังอยู่เนี่ยมากมายทีเดียวนะจ๊ะแล้วก็พระภิกษุก็ไปพูดต่อกันพูดต่อกันจนเสียงนี้เนี่ยไปถึงหูของพระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระติสสะนะพระติสสะท่านก็คิดว่านะอีก4เดือนจากนี้ไปเนี่ยพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วตัวเราเองยังเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรสักอย่างเลยการมาบวชในชาตินี้คงจะเสียเปล่าอย่ากระนั้นเลยเราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ให้ได้นี่คือความคิดนะของพระติสสะว่าแล้วพระติสสะก็ปลีกวิเวกออกไปเลยไม่พูดไม่จาไม่คุยกับใครไม่ทำกิจกรรมไม่สังสรรค์อะไรทั้งนั้นจนเพื่อนพระภิกษุนี่เห็นความแปลกไปของพระติสสะนะเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระติสสะมาว่าเนี่ยเธอทำอย่างนี้จริงเหรอพระติสสะก็บอกใช่พระเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยสรรเสริญนะว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในตถาคตพึงถือเอาพระติสสะนี้เป็นแบบอย่างเถิดเพราะว่าชนเป็นอันมากแม้จะกระทำการบูชาเราด้วยของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบูชาเราอย่างแท้จริงส่วนชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างสม่ำเสมอชนทั้งหลายเหล่านั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งนี่เพราะฉะนั้นนี่เราต้องถือแบบอย่างนะจ๊ะตามแบบพระติสสะเลยนะว่าเราไม่ต้องถึงขนาดพระติสสะนะแบบว่าโอ้ยขนาดปีกวิเวกออกไปไม่พูดคุยกับใครเลยก็ไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะเอาสบายๆแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนี่เขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมกันทีเดียวนะบางรูปนี่เรียกว่าบรรลุธรรมกันคาปากเสือเราต้องเข้าป่าทุดงนะหาความวิเวกหาความสงบหาความสบายนะเพื่อให้ใจมันสงบไงปลีกจากกิเลสอสวะทั้งหลายจนโดนเสือคาบไปกินในที่สุดก็บรรลุธรรมคาปากเสืออย่างนี้ก็มีหรือว่าขึ้นเขาอดอาหาร7วันนี้ไม่บรรลุธรรมจะไม่ยอมลงจากเขาอย่างนี้ก็มีหรือนั่งสมาธิจนลูกในตาแตกโอ้โหถ้ายอมตายนะไม่ยอมละจากการนั่งสมาธิจนตาแตกพร้อมกับกิเลสในตัวแตกไปด้วยบรรลุธรรมหน้าที่ตรงนั้นเองหรือว่ายอมทุบขาตัวเองให้ขาหักนะเพื่อเป็นตัวประกันแลกกับการได้นั่งสมาธิเพียงข้ามคืนเดียวอะไรแบบนี้คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้โหเรื่องในพระไตรปิฎกนะถือว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะแต่ละเรื่องล้วนเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งสิ้นเลยแต่ว่าอย่างเรานะเป็นผู้มีบุญมากเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเอาสบายๆนะตามที่คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านได้ให้ไว้เนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้ให้วิธีการเอาไว้ก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จนะแล้วคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ได้ขยายความว่าต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยต้องหยุดอย่างสบายๆมีสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะสมปรารถนาการทุกๆท่านเพราะฉะนั้นนี่เราเอาแบบง่ายๆนะจ๊ะสบายๆให้ใจใสๆนะแล้วก็ให้อย่าประมาทนะจ๊ะอย่างที่บอกนะคือเราต้องทำทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะนี่เป็นอันนี้เป็นโอวาทที่ท่านได้ให้ไว้กับลูกๆนะจ๊ะในช่วงวันเข้าพรรษาจ๊ะแต่ว่าหลวงพี่คิดว่าเป็นโอวาทที่ดีแล้วก็ทำให้เราถ้าได้ฟังแล้วเนี่ย

ก็จะเกิดความรักในการปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นนะจ๊ะอายุเรามากขึ้นอายุพรรษานะเรามากขึ้นอย่ารอให้งานมันเบาลงมันยากอายุมากขึ้นอย่ารอให้งานเบาลงเพราะเมื่อวัดขยายภารกิจหยาบก็ตามมาถ้าปล่อยให้ว่างหรือปล่อยให้พร้อมหลวงพ่อว่าเราอย่ารอเช่นนั้นเลยเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายร่างกายของเราก็เสื่อมไปทุกวันสมัยก่อนคุณยายเคยเตือนหลวงพ่อตอนอายุ35ว่าให้รีบปฏิบัติธรรมนะเพราะการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายให้เราจงใช้ให้เราจงจัดสรรเวลาของเราที่ใช้ไปกับความคิดคำพูดการ

ที่ไม่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยเรื่องที่นอกเหนือจากหน้าที่การงานที่ควรทำให้เราประหยัดเวลาตรงนี้รวมถึงประหยัดเวลาในคำพูดและการกระทำก็เช่นกันเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยและงานที่ต้องทำก็ให้เราประหยัดแล้วเอาเวลาที่เหลือตรงนี้มาปฏิบัติธรรมถ้าเราบริหารเวลาที่มีไม่เป็นเราก็ไม่มีเวลาเมื่อเราบริหารเวลาตรงนี้ไม่เป็นก็จะติดเป็นนิสัยจนกระทั่งติดเป็นทางสำเร็จในการไม่จัดการเวลาซึ่งจะยืดเวลาในการเข้าถึงธรรมออกไปทุกวันสังขารเราก็เสื่อมเรื่อยไปเราต้องปฏิบัติพร้อมกับภารกิจหยาบหรือจะปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมก็ดีแต่โอกาสอย่างนั้นหมู่คณะเราหายากเหลือเกินดูอย่างคุณยายท่านมีภารกิจหลายอย่างท่านก็ทำทั้งหยาบทั้งละเอียดหลวงพ่อเคยถามว่าเวลาปฏิบัติธรรมงานมันไม่คั่งค้างเหรอยายบอกไม่นะยายตัดใจได้ดังนั้นแม้เราจะมีภารกิจหยาบหรือต้องเรียนหนังสือก็ตามก็ควรเจียดเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมบริหารเวลาให้เป็นถ้าเราบริหารเวลาเป็นเราถ้าเราบริหารเวลาอย่างนี้หลวงพ่อเชื่อว่าเราต้องเข้าถึงพระธรรมกายได้เพราะเราเป็นผู้มีบุญมาก่อนอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวคือทำความสม่ำเสมอและถูกวิธีการนี่นะจ๊ะคือเราต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเลยนะจ๊ะทำทั้งหยาบแล้วก็ทำทั้งละเอียดควบคู่กันไปเราอย่ารอให้พร้อมก่อน

เราและ1ชั่วโมงก็ขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระนะจ๊ะแล้วก็ให้มั่นหมั่นนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอนะจ๊ะความสุขหนึ่งของหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมคือเห็นทุกคนรักการปฏิบัติธรรมถ้าเห็นใครรักการปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติธรรมเห็นเขานั่งหลับตาทำภาวนาจะรู้สึกชื่นใจเป็นอย่างมากพอเห็นเขาสนใจการปฏิบัติธรรมอย่าว่าแต่เข้าถึงธรรมเลยแค่เห็นเขานั่งสมาธิคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทำภาวนาแค่นั้นก็เป็นสุขใจแล้วแค่เห็นเขานั่งสมาธิคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทำภาวนาแค่นั้นก็เป็นสุขใจแล้วนี่นะจ๊ะคือแค่ลูกหลวงพ่อเนี่ยเห็นลูกๆตั้งใจนั่งสมาธินะอย่าว่าแต่เข้าถึงอะไรเลยแค่เห็นเนี่ยท่านก็มีความสุขแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันที่22เมษายนเนี่ยจะมาให้ของขวัญวันคล้ายวันเกิดกับหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการปฏิบัติบูชาธรรมท่านตลอดเดือนเมษายนเนี่ยจะให้นึกถึงหลวงพ่อให้ได้ตลอดเวลาจ๊ะใกล้วันเกิดของหลวงพ่อแล้วทำที่หลวงพ่อชอบลูกก็รู้ว่าหลวงพ่อชอบอะไรหลวงพ่อชอบให้ลูกทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายรู้แจ้งเห็นแจ้งในวิชาธรรมกายหลวงพ่อชอบแบบนี้ลูกๆทำให้ได้ไหมล่ะนะจ๊ะทำให้ได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้นะตลอดเดือนเมษายนนี้และตลอดปี2567 80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะให้มีหลวงพ่ออยู่ในใจตลอดเวลานั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันนะและเมื่อเราได้เจอคุณครูแม่ใหญ่เจอหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะจ๊ะหลวงพี่มั่นใจเลยว่าคำถามแรกที่ท่านจะถามนะท่านจะถามว่ายังนั่งธรรมะกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะใครนั่งธรรมะเห็นดวงเห็นองค์พระได้ความสว่างความเบาสบายบ้างจ๊ะท่านจะถามพวกเรานะและถึงวันนั้นเราจะได้มีกันบ้านไปส่งหลวงพ่อดีไหมจ๊ะพอท่านถามว่าใครเห็นองค์พระพึบพับพึบพับยกกันทั้งสภาเลยนี่โอ้โหเป็นการให้ของขวัญหลวงพ่อที่ประเสริฐมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันที่22เมษายนนะให้ทั้งอามิสบูชามาทอดพระป่าถวายมหาสังฆทานและนั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยกันทุกๆ

พิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายไตรธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริยัติธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้อง

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: ทีภาษาบาลีรวมด้วยคำพระวิชิตมาการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีลองหันไปดูหลวงพี่ประโยค9ทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อๆไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎก

0: วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิ์ประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนิ
3: จตุปัจจยาทีนิ
2: สัพปริวารานิ
3: สัพปริวารานิ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
4: จตุปัจจัยทายธรรม
3: จตุปัจจัยทายธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แก่พระภิกษุสงฆ
3: ์แก่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห่วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: วัสดีค่ะผู้ชมคะผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ล้วนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ทั้งยังมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาปรารภถึงสิ่งที่มนุษย์มีเหมือนกันและเหมือนกันทุกประการราวกับเป็นพิมพ์เดียวกันซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: บุคคลไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนจะมีความแตกต่างของความเชื่อขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือประเพณีก็ตามทุกคนล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้นสามารถกล่าวได้ว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั้นมีธรรมกายแม้ภายนอกจะดูแตกต่างกันแต่ภายในเหมือนกันด้วยธรรมกายซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการราวกับว่าเป็นพิมพ์เดียวกันที่พรั่งพร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ความสุขล้วนๆมีความรอบรู้มีอนุภาพที่ไม่มีประมาณและที่สำคัญทุกคนสามารถปฏิบัติ

ให้เข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาศึกษาค้นคว้าเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมาแนะนำให้เราได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการที่ง่ายตรงและลัดที่สุดที่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้โดยท่านสรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อเราหยุดใจได้ถูกส่วนก็จะมีประสบการณ์ภายในเกิดความเห็นถูกรู้ถูกและความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เข้าถึงก็จะยิ่งซาบซึ้งในพระธรรมกายภายในในวิชาธรรมกายที่สามารถไปขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้เราจะซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านกระทั่งบังเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านอย่างสุดจะนับจะประมาณ

ชมคะแม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองนะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ต่อเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสีย

กลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโทพยามารเอาไปโขกไปสับ

แม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากัน

เป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆ

เหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเจ้าคุณหลวงปู่และมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสาตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขที่ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใส

ใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นชั้นอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตา

ไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้

จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้

ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึก

ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง

ต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในหัวใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายตามนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

0: ล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัชิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม
1: อุตรายะทิศายะ
0: ในทิศอุดร
1: ทักขิณายะทิศายะ
0: ในทิศทักษิณ

0: ับ
1: สารยาอนุทิสายา
0: ในชิดอีสาน
1: คักขินายาอนุทิสายา
0: ในชิดขอรดี
1: เชง

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พักผ่าจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอ

้นถึงพระคุณที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเวทีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหอฉันทุนแยจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้ท่านได้ปลื้มปิติใจให้เสมือนกับว่าได้มาน้อมถวายด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะและเช้านี้อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ตลอดพิธีกรรมนะคะให้เราได้ตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเรานะคะให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเรานะคะปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลก

0: คเลยค่ะ
1: ค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันนะคะไม่ใช่ช่วงนี้ในทุกๆช่วงเลยนะคะส
0: ุ
1: ขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสรีระยนต์ของเรานี้ต้องดูแลให้แข็งแรง
0: ด้วยนะคะ
1: ยาวนานด้วยหรออ
0: ายุยืนด้วยจะได้สร้างพลังงาน
1: อายุยืนต้องยืนได้
0: ไม่ป่วย
1: คุณเล็กบอกนะอายุยืนต้องยืนได้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานบุญในทุกๆวันของเราได้เลยนะคะโดยที่ไม่พลาดเลยแม้แต่บุญเดียวโดยการติดตามรับชมผ่านทาง www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเลือกติดตามทางช่องทางไหนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นกดเข้าไปเลยค่ะในแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพิ่มความคิดเห็นมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดคือส่งตรงเรื่องราวดีๆแบบนี้แคปเจอร์หน้าจอส่งลิงก์ดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะและก่อนที่เราจะสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการก็ขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางส่วนบางตอนเท่านั้นมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันต์สององค์ค่ะซึ่งทั้งสององค์นี้เนี่ยสั่งสมบุญมาแล้วนะคะหลายภพหลายชาติจนได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องของพระพิสารุวัฏฐายกะเถระนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านเนี่ยได้บรรลุอรหัตผลแล้วนะคะก็ระลึกย้อนกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาว่าได้สร้างบารมีอะไรไว้บ้างค่ะในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าชาตินั้นเนี่ยเราได้เข้าไปอยู่ในป่าชัดใกล้กับหิมวันตะประเทศซึ่งก็มีรากไม้แล้วก็ผลไม้เนี่ยเป็นอาหารวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เสด็จมาในป่านั้นเพื่อปลีกวิเวกเราเนี่ยเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ถวายเง่ามันผลไม้แล้วก็น้ำสำหรับล้างพระหัตถ์แล้วได้ถวายบังคมพระบาทด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสวยในขณะที่เรายังเฝ้าอยู่เพื่อยังจิตของเรานั้นให้เลื่อมใสด้วยความเลื่อมใสนั้นเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตค่ะ
1: ค่ะท่านก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าต่อมาในพุทธกาลนี้เราเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเมื่อเจริญวัยแล้วละสมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในกัปที่91จากกัปนี้เราได้ถวายเง่ามันผลไม้และน้ำด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญนะคะในกัปที่3จากกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าพิสสัมมตะสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการมีพละมากนะคะพระเจ้าจักรพรรดินั่นก็คือกษัตริย์ค่ะผู้ปกครองทั้ง4ทวีปเลยทวีปทั้ง4เลยนะคะคุณวิเศษเหล่านี้นั่นก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ค่ะซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอรหันต์นะคะเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วนี่ก็คือประวัติของการสร้างบารมีของพระพิสารุวัฏฐายกะเถระนั่นเองค่ะ
0: มาต่อกันเลยนะคะกับประวัติการสร้างบารมีของพระอุชุขันติกะเถระอีกรูปหนึ่งนะคะเมื่อท่านได้บรรลุอรหัตผลแล้วค่ะก็ย้อนระลึกกลับไปในอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในกรุงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสผู้ทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงข้าพเจ้าเนี่ยมีจิตที่เลื่อมใสมีใจที่ยินดีได้ถือท่อนอ้อยมาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วท่านก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าในกัปที่91นับจากกัปนี้ข้าพเจ้าได้ถวายอ้อยไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลกรรมของการถวายท่อนอ้อยกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็ได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างเป็นอิสระถาวรที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชชา3ของข้า

0: ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วและนี่ก็คือประวัติการสร้างบารมีของท่านค่ะ
1: เห็นไหมคะเพียงแค่ถวายเง้ามันนะคะท่อนอ้อยนะคะถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับฟังในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในอดีตของพระอรหันต์ทั้งสององค์เนี่ยคือท่านได้ถวายทานด้วยจิตที่เลื่อมใสแม้ทายธรรมตอนนั้นนะคะจะมีน้อยแต่ว่าใจเนี่ยยิ่งใหญ
0: ่ ค
1: ือทำณเต็มที่เต็มกำลังของตัวเองที่มีอยู่ณตอนนั้นนะคะแล้วก็ทำถูกเนื้อนาบุญอีกด้วยนะคะจึงทำให้ได้อานิสงส์เนี่ยยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นนี่พวกเราทุกคนเนี่ยโชคดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารที่ประณีตตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ค่ะก็มากน้อยไม่สำคัญนะคะสำคัญว่าใจต้องเป็นใหญ่นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้มารับบุญร่วมบุญนะไปกันเป็นทีมแบบนี้นะคะไปคนเดียวมันเหงาเราต้องมีทีมใหญ่ๆไปด้วยกันนะคะทุกท่านคะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะดังนั้นเรียนเชิญทุกๆท่านไปร่วมประกอบพิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่า

ประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนท่านอธิบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอารัธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสาร

เรียนท่านอนุบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านอนุบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านอนุบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุชาดาเรนูรสหันธรรมยังพุทธ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย

0: อาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: าธุเรียนเชิญท่านอธิบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันธรรมยังปินดาปาตาธาโตปฏิโก

0: ท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเข็นพระตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ชีวิตในสังสารวัฏมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่คอยชิงช่วงและช่วงชิงเงินอยู่ตลอดเวลาบุญและบาปจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็อยู่ในตัวเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทําทางกายวาจาใจของเราคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่าโดยมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตเพราะบุญจะทำให้ชีวิตของเราน่ะรุ่งโรจน์โชตนาการส่วนบาปจะทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหากหมดบุญก็หมดสิทธิ์แม้ชีวิตตัว

นุษย์ก็ต้องละจากโลกไปหมดสิทธิ์ในการที่จะอยู่ครอบครองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนดังนั้นบุญยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอทั้งให้ทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาต้องทำกันให้เต็มที่อย่าได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิริโจรชาดกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลป

นำมากย่อมล่วงเลยผู้ไม่มีบุญเสียและเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานอันหนึ่งโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญในที่แม้มิใช่สถานที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลายบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลายมีทรัพย์สมบัติมากทั้งแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาพวกพ้องบริวารร่างพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ในสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานสมบูรณ์หมดทุกประการดังนั้นบุญยังเป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถดลบันดาลในสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นมาดวงบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในของกายทุกๆกายเป็นดวงบุญที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นผังสำเร็จที่ติดเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานคนไม่มีบุญก็เหมือนผลไม้พันธุ์ไม่ดีถึงแม้จะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำบำรุงรักษาอย่างดีแต่ยังมากก็ทำให้ผลดกขึ้นมาบ้างจะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นเป็นไปได้ยากดังนั้นคนมีบุญน้อยเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากทั้งยังติดขัดมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่คนมีบุญมากเวลาจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายไม่ว่าผู้มีบุญจะไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติก็จะมาเกิดขึ้นมารองรับให้ผู้มีบุญได้ใช้สร้างบารมีเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธิดาท่านหนึ่งที่เกิดจะในตระกูลมั่งคั่งในสมัยนั้นหลังจากที่สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองที่มีความสูงประมาณ1โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสสวดีกุมาริกาได้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์พร้อมกับมารดาเมื่อเห็นชาวเมืองต่างก็ขยันเงินแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์จึงถามแม่ว่าพวกชาวเมืองเนี่ยเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่แม่ของกุมารินั้นบอกแก่นางว่าเขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์กันอยู่จ้ะลูกกุมารินาพอได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคลเช่นนั้นก็เกิดปีติเลื่อมใสขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วยจึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมาแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสถาปนาการสร้างพระเจดีย์ทองในครั้งนี้ด้วยขอคุณแม่ช่างเอาเครื่องประดับนี้กระทำเป็นอิฐทองคำเพื่อสร้าง
พระเจดีย์ด้วย

ค่ะแม่ของกุมาริกาฟังแล้วก็ปิติขนลุกชูชันพร้อมกับอนุโมทนากับลูกว่าดีแล้วลูกลูกให้ไปเถิดแล้วบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ติดตัวลูกไปทุกภพทุกชาติแล้วนางก็เอาเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้แก่ช่างทองเมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วก็อนุโมทนาในการทำบุญของหนูน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน้อยจะกลับมีหัวใจกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะจ๊ะต่อมานางก็ได้ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นเรื่อยมาแล้วก็ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายภาพการสร้างบุญใหญ่ในการสร้างพระเจดีย์ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสเมื่อลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกมีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอฬารมีรัศมีกายสว่างสวัยประดุจทองคำนางได้ท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ในเทวโลกเป็นเวลายาวนานและท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุคติภพอย่างเดียวจนมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานางก็ได้มาเกิดในบ้านตำบลหนึ่งชื่อนาลกะหรือบางแห่งเรียกว่าบ้านนาลันทาในแคว้นมคธหมู่ญาติได้ตั้งชื่อกุมาริกานั้นว่าเสสวดีแปลว่าผู้มีบุญวิเศษนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลรอบข้างจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวมีอยู่วันหนึ่งมารดาได้ใช้ให้นางไปซื้อน้ำมันที่ตลาดและในวันนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้ขุดทรัพย์สมบัติของบิดาที่ได้ฝังเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อจะได้เอาเงินทองแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้นเหล่านั้นมาใช้แต่ด้วยอำนาจบาปกรรมของบุตรเศรษฐีมาบดบังทำให้ทรัพย์สมบัติที่ขุดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฐานเป็นกระเบื้องก้อนหินและก้อนกรวดจนหมดสิ้นถึงแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้พ่อค้าก็ไม่ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับขนไปกองไว้ที่ตลาดด้วยความหวังว่าถ้าหากมีผู้มีบุญมาพบเข้าก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างแน่นอนและแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มนั้นก็สำเร็จที่ผลเมื่อนางเสสวดีเดินไปที่ตลาดเดินก็ไปหาพ่อค้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงเอาแก้วมณีเงินทองมากมายมากองไว้เช่นนี้แล้วเงินทองและแก้วมณีเหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิชิดไม่ใช่หรือพ่อค้าก็ได้ให้นางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดูในที่สุดฐานก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิมนมเศรษฐีรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางจึงได้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาเมื่อพ่อค้าหยุดครองคู่กับนางก็ได้เห็นความประพฤติของนางล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่ดีจึงเปิดประตูเรือนคลังแล้วถามนางว่านางหญิงจะมองเห็นอะไรในคลังนี้บ้างนางตอบว่าฉันมองเห็นเงินทองคำและแก้วมณีจำนวนมากกองอยู่พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยได้หายไปหมดเพราะบาปกรรมของพี่แต่วันนี้ทรัพย์สมบัติ

ได้กลับมีขึ้นมาอีกด้วยบุญบารมีของน้องเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงจัดแจงดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านนี้ส่วนพี่เนี่ยจะใช้สอยเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นส่วนว่าเรื่องราวของนางเสสวดีสาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราคงต้องมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดหากหมดบุญแม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอันต้องแปรสภาพหรือเปลี่ยนมือไปจะไปอยู่กับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นผู้มีบุญไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ณที่ใดก็ตามบุญนั้นก็จะตามไปให้ผลในสถานที่นั้นและในการทุกเมื่อดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะและบุญที่สำคัญที่สุดคือการทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่าเกียจคร้านในการทำความเพียรเพราะสิ่งนี้นะจะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับเราในการสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

คุณปู่ของลูกท่านมาจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยก็มารับจ้างแบกข้าวสารพอเก็บเงินได้ก็เริ่มรับเหมาก่อสร้างโอ้แบกข้าวสารก็ต้องมาเป็นผู้รับเหมาทำให้มีฐานะขึ้นมาก่อนเสียชีวิตคุณปู่ถูกลูกจ้างโกงเงินไปหมดเลยความจำท่านก็เริ่มเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณปู่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตอนนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. 6โมงเย็นหลังจากที่คุณหมอได้พิสูจน์ว่าคุณปู่เสียชีวิตแล้วอยู่ดีๆเวลาประมาณ 3 ทุ่มคุณปู่ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดกับพ่อของลูกว่าลูกให้ทำความดีเอาไว้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอย่าทำไม่ดีนะเตี่ยขอเข้ามาเขาญาติให้มาเดี๋ยวถึงมาได้พอพูดเสร็จไม่นานเท่าไหร่คุณปู่ก็จากพวกเราไปอย่างสงบอายุประมาณ60ปีคุณย่างลูกทำไมคอยจะชอบคุณพ่อและคุณแม่ของลูกเลยแต่คุณพ่อก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อขายของได้ไปให้คุณย่าเก็บหมดเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณคุณย่าในช่วงที่ลูกเรียนจบชั้นป.1คุณย่าต้องการซื้อทาวน์เฮาส์2หลังซึ่งอยู่ใกล้ๆกันคุณพ่อก็ต้องรับงานพิเศษเพิ่มจนสามารถเก็บเงินซื้อทาวน์เฮาส์ได้สำเร็จทั้งสองหลังก่อนจะซื้อทาวน์เฮาส์นี้คุณย่าอาศัยอยู่กับครอบครัวลูกน้าสาวคือน้องสาวของพ่อและพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงแต่เมื่อย้ายอยู่ทาวน์เฮาส์นี้แล้วต่อมาคุณย่าให้คุณพ่อย้ายจากทาวน์เฮาส์ไปคุณย่าคุณพ่อย้ายไปแล้วคุณย่าอาศัยอยู่กับพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งก็ให้น้องสาวของพ่ออยู่กับครอบครัวเขาคุณพ่อของลูกจึงต้องพาคุณแม่และลูกๆย้ายออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่จนถึงปัจจุบันคุณพ่อของลูกเรียนจบแค่ป.4แล้วก็อาชีพค้าขายของชำตอนเด็กๆท่านเคยเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงตาแถววัดใกล้บ้านหลวงตาเคยสอนให้คุณพ่อนั่งสมาธิเพ่งกสิณสีเขียวคุณพ่อเล่าว่าหลวงตาเคยพาท่านไปดูนรกสวรรค์แล้วคุณพ่อสามารถเห็นวิญญาณเร่ร่อนได้จึงทำให้คุณพ่อเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและทำบุญในพุทธศาสนาตามกำลังแต่คุณแม่ของลูกไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเลยมักจะทำบุญไหว้เจ้าตามประเพณีชาวจีนลูกเป็นลูกสาวคนโตและจำนวนลูกสาวทั้งหมด3คนตัวลูกเกิดมาได้40วันคุณปู่ของลูกก็ได้เสียชีวิตลงคุณแม่อุ้มลูกไปในงานชาปนกิจด้วยหลังจากที่กลับจากงานศพคุณปู่ลูกก็เป็นไข้ตัวร้อนมากแม่จึงรีบพาไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านแต่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายคุณแม่จึงใช้วิธีที่คนจีนนิยมกันคือการตอกไข่ถามเจ้าโดยเอาไข่มาตอกใส่ถ้วยเพื่อเป็นการเส้นไหว้แล้วก็มีคนทรงเจ้าเป็นสื่อกลางในการตอบคำถามคนทรงบอกว่าที่ลูกเป็นไข้ไม่หายนั้นเนื่องจากไม่ถูกกับคนตายคือคุณปู่จึงแนะนำว่าแต่นี้ไปอย่าให้ลูกไปงานศพหรือทุกที่ที่มีศพคนตายฝังอยู่จนกว่าจะอายุครบ9ปีแล้วคุณแม่ก็ได้เอาหูหรือยันที่ได้รับมาเผาแล้วก็ใส่ลงในน้ำให้ลูกดื่มโอ้มีกรรมอะไรนักหนาขนาดนี้แต่แปลกอาการป่วยของลูกหายสงสัยสมกับกรรมเนี่ยอีกทั้งตอนเด็กๆลูกป่วยบ่อยคนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่าจะต้องหาพ่อแม่บุญธรรมมาเลี้ยงคุณย่าจึงนำลูกไปฝากกับคน

ทรงเจ้าคนหนึ่งหนีวงจรนี้ไม่พ้นเลยโดยที่ลูกไม่เคยได้เห็นหน้าคนทรงเจ้าท่านนี้เลยเมื่อลูกโตขึ้นอายุได้ประมาณ5ขวบอยู่ชั้นอนุบาล3พออ่านตัวเลขได้แล้วเอาแค่อ่านตัวเลขได้จะมีญาติๆโดยเฉพาะน้องสาวพ่อก็มาถามตัวเลขกับลูกว่างวดนี้ออกอะไรลูกก็ไม่เข้าใจก็จะทวงคำถามนั้นอยู่ในใจเอ๊ะทำไมถามเลขอย่างนี้สักพักหนึ่งคำตอบออกมาเลยเอาเลยสิคือจะลอยขึ้นมาเลยในตัวลูกก็ไม่รู้ตัวเลขนั้นมาจากไหนก็ตอบไปออกไปตามที่ได้เห็นแล้วก็ถูกทุกครั้งด้วยมันเนี่ยมันมหัศจรรย์อย่างนี้บางครั้งลูกก็ยังเห็นตัวเลขเป็นเงาขึ้นมาให้เห็นบนกำแพงด้วยค่ะทำให้ญาติและคนรู้จักถูกหวยรวยกันไปเป็นสิบคนสำหรับลูกสอบเอนทรานซ์เข้าจุฬาลงกรณ์มหาลัยได้ในสาขากายภาพบำบัดแล้วก็ได้มารู้จักพี่ชมรมพุทธการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่17แล้วก็ได้มาว่าพระธรรมกายเป็นครั้งแรกมาปี41ซึ่งตอนนั้นสื่อก็เริ่มมีการออกข่าวมากขึ้นเรื่อยๆพอได้มาสัมผัสกับตัวเองจึงรู้ว่าที่สื่อต่างๆออกข่าวนั้นบิดเบือนจากความเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่หลังจากวันนั้นลูกก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยค่ะจนกระทั่งถึงงานมอบโลกทางก้าวหน้าในวันมาฆบูชาในวันนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นครั้งแรกลูกรู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นเสียงที่มีความไพเราะเสมือนว่าเข้าไปประทับอยู่ในใจของลูกอย่างไม่มีวันลืมแล้ววันนั้นลูกก็ได้คำตอบที่ค้นหามานานเนี่ยคือเราเกิดมาสร้างบารมีและตั้งแต่นั้นมาลูกก็มีโอกาสได้ช่วยงานที่ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาแต่พอช่วงตอนปี2เทอม2ลูกก็ต้องเรียนหนักมากและช่วงนั้นลูกก็ต้องรับหน้าที่ทำจดหมายประสานงานสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเตรียมจัดงานปฐมนิเทศธรรมทายาทและที่สำคัญเป็นช่วงที่ต้องสอบปลายภาคซึ่งหนักมากเพราะมีวิชายากๆอยู่หลายวิชาอีกทั้งลูกก็เป็นโรคไมเกรนและเม็ดเลือดน้อยกว่าปกติอีกด้วยลูกจึงต้องใช้ความคิดอย่างมากว่าจะเอาอย่างไรดีจะรับทำงานปฐมนิเทศนี้ดีหรือไม่และคืนนั้นลูกก็ฝันว่าได้ไปยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าหนึ่งของสภาธรรมกายสากลผมมองไปที่ถนนเลียบข้างสภาฟังหมู่บ้านปฏิบัติธรรมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเข็นรถเข็นเดินมาอย่างช้าๆในรถคันนั้นมีคุณยายมหารัตนอุบาสิกาใจขนนึกยุงนั่งอยู่และภาพนั้นก็ซูมเข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้าที่ผ่องใสมากของท่านได้อย่างชัดเจนคุณยายก็พูดคำเดียวเท่านั้นสั้นๆและลูกก็สะดุ้งตื่นว่าสู้ถูกต้องจ้ะลูกจึงอธิษฐานว่าถ้าลูกจะได้รับบุญจัดงานนี้จริงๆไม่ว่าโลกอ่านหนังสือตรงไหนก็ขอให้ข้อสอบออกตรงนั้นมีข้อต่อรองเนื้อหาตรงไหนไม่ได้อ่านขออย่าให้ออกเลยไม่และลูกก็ต้องแปลกใจเพราะเป็นไปตามคำอธิษฐานและได้เหตุนี้เองที่ทำให้ลูกได้จัดงานปฐมนิเทศธรรมทายาทแล้วก็ได้คำอบรมธรรมทายาทหญิงลูกยังประทับใจช่วงที่อบรมทยอยได้ไม่เคยลืมเลือนเลยค่ะต่อมาภายหลังการเปิดลูกจะเป็นไมเกรนและเม็ดเลือดน้อยกว่าปกติก็ดีขึ้นหลังจากจบมหาลัยลูกก็ได้ทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งประมาณ8เดือนจนมีโอกาสได้มาเข้าโครงการสมาธิแก้วแล้วก็ได้พบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งชักชวนให้มาสร้างบารมีวิญญาณในที่พิเศษที่วัดได้มาช่วยรับบุญเป็นครูแก้วอยู่ในส่วนการประเมินคุณภาพของการศึกษาและสุดท้ายก็ได้มีโอกาสเข้าโครงการบัณฑิตแก้วช่วยงานในส่วนการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก่อนหน้ารับหน้าที่ทำเอกสารโครงการคุมมือการอบรมและการจัดกิจกรรมดูแลการจัดสอบและศูนย์สอบแต่แล้วชีวิตการเป็นบัณฑิตแก้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงเพราะโรคกระดูกหลังคด
ซึ่งลูกเป็นมาตั้งแต่อายุ12

0: สองขวบแม้ลูกจะยังทำงานได้และแพทย์ให้การรับรองว่าจะไม่มีการก้าวหน้าของโรคอีกเพราะกระดูกหยุดการเจริญเติบโตแล้วแต่ก็ทำให้ลูกมีชีวิตการสร้างบารมีในวัดเพียง4 ปีเท่านั้นเองค่ะโอ้เสียดายจังเลยคำถามคุณปู่มีบุพกรรมใดจึงมีความจำเลอะเลือนตอนตายคุณปู่ฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรคะทั้งที่หมอก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ขออนุญาตใครมาคะจึงฟื้นขึ้นมาได้คุณปู่ตายแล้วไปอยู่ไหนคะได้รับบุญที่รู้ที่ไปให้ท่านไหมคะท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะวิบากกรรมใดทำให้พ่อต้องย้ายออกมาจากทาวน์เฮาส์แม้ว่าทาวน์เฮาส์นั้นจะซื้อดินกันกับคุณพ่อก็ตามคุณแม่และลูกๆมีวิบากกรรมนี้ร่วมกับคุณพ่อมาอย่างไรคะตอนเด็กๆคุณพ่อชอบนั่งสมาธิกับหลวงตาจนบอกว่าหลวงตาเคยพาไปดูนรกสวรรค์และเห็นวิญญาณเร่ร่อนได้คุณพ่อเห็นจริงหรือไม่คะสิ่งที่คุณพ่อเห็นนั่นคืออะไรคะทำไมตอนเด็กเมื่อกลับจากงานศพคุณปู่ลูกถึงป่วยแล้วรักษาแผลปัจจุบันไม่หายแต่หายเพราะกินหู้หรือยันของคนทรงและเป็นกรรมใดเป็นเหตุทำให้ลูกไม่เคยไปงานอวมงคลหรือพบเห็นคนตายเลยจนอายุ18 ปีค่ะและเพราะเหตุใดลูกจึงถูกพาไปฝากเป็นลูกของคนทรงเจ้าคะตัวเลขที่ลูกเห็นในตอนเด็กนั้นเป็นเพราะเหตุใดคะทั้งหมดเพราะเคยเกี่ยวข้องกับทางด้านสายเวทหรือไม่อย่างไรคะที่ลูกฝันในคุณยายอาจารย์2 ครั้งนั้นเป็นเพียงความฝันหรือว่าคุณยายอาจารย์ท่านมาจริงๆหรือไม่คะแล้วเพราะเหตุใดจึงฝันเห็นคุณยายอาจารย์คะวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกกระดูกหลังคดทำให้สามารถสร้างบารมีในวัดได้เพียงแค่4 ปีลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะและจะมีโอกาสได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะต่อไปหรือไม่อย่างไรคะลูกได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเพื่อนๆ4 คนที่เคยช่วยงานชมรมพุทธปฏิกันจนกระทั่งทุกคนมาวัดอย่างสม่ำเสมอลูกและเพื่อนๆทำบุญร่วมกันมาอย่างไรคะทำไมถึงได้สร้างบารมีร่วมกันตั้งแต่อยู่ชมรมพุทธคะปัจจุบันตัวลูกต้องใส่คอนแทคเลนส์และเพื่อนบูชาต้องใส่แว่นเพราะเป็นโรคสายตาสั้นเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะเซิร์นเพื่อนไปถึงลูก2 คนคนหนึ่งเป็นโรคกระดูกหลังคดอีกคนเป็นโรคทรอมโบซิตคือเลือดเกิดการแข็งตัวไปอุดตันเส้นเลือดที่ขาเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะแล้วจะมีโอกาสหายหรือไม่คะในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเบิกกับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรลูกจะมีโอกาสได้เป็นชายและบวชตลอดชีวิตในภพชาติต่อไปไหมคะพ่อแม่และน้องสาวทั้งสองมีสายบุญกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะทำอย่างไรลูกจึงจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวลูกได้สำเร็จคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณปู่มีความจำเลอะเลือนและตายแล้วฟื้นเพราะคุณปู่ตอนมีชีวิตเนี่ยเวลาค้าขายบางทีก็โกหกทั้งที่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรวมกับความเสื่อมของสังขารจ้ะตายใหม่ๆได้ถูกเจ้าหน้าที่เขตซึ่งเป็นภูมิเทวากำลังมารอรับตัวไปแต่คุณปู่ก็ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่กลับมาบอกครอบครัวก่อนเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตกรอบกระสายบุญที่เชื่อมหัวต่อกายก็ยังมีอยู่บางๆจึงกลับมาเข้าร่างได้อีกจ้ะก้องกรอบเลยหลายๆอย่างสายบุญบางๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาถึงจะอนุญาตให้มาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะพ่อตั้งย่ามาจากทาวน์เฮาส์ซึ่งต้องได้ซื้อด้วยเงินของตัวเองเพราะกรรมในอดีตคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตมบิดาเสียชีวิตก็ได้บีบให้น้องๆ ออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาโดนบีบออกจากบ้านไปบ้างจ้าคุณแม่และลูกๆ ก็ได้เกิดเป็นภรรยาและบุตรของท่านในชาตินั้นก็ได้พลอยอนุโมทนาบาปโดยการมีจิตยินดีในการกระทำของคุณพ่อจ้าก็เลยต้อง

ออกกันทั้งบ้านเลยตอนเด็กๆคุณพ่อชอบนั่งสมาธิกับหลวงตาหลวงตาได้บอกว่าคุณพ่อไปนรกสวรรค์ได้เห็นกายละเอียดเร่ร่อนใดนั้นก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งที่สามารถเห็นได้เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเป็นแค่นิมิตเลื่อนลอยที่เกิดภายนอกจะเป็นคนเอามาเป็นเรื่องเวลาหรือน่าประทับใจเป็นตุเป็นตาจ้ะตอนเด็กๆเมื่อลูกกลับจากงานศพของคุณปู่แล้วป่วยรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายแต่มาหายด้วยการกินหู้หรือยันของคนทรงนั้นความจริงไม่ได้หายเพราะกินยันของคนทรงแต่ว่าการป่วยนี้เกิดขึ้นจากลูกตอนนั้นยังเด็กว่าเปลี่ยนสถานที่ก็ทำให้เกิดอาการป่วยได้และการป่วยนี้หากใครแผนปัจจุบันรักษาต่อไปก็หายได้แต่ด้วยความเชื่อดังเดิมของครอบครัวที่เชื่อถือทรงเจ้ากับผีจึงนำไปรักษาทางนั้นเพราะโรคนี้รักษาก็หายไม่รักษาก็หายเองจ้าลูกเราไม่ได้มีกรรมอะไรที่ทำให้ไม่เห็นงานอวมงคลแต่ว่าลูกเรามีเชื่อสิงทรงข้ามชาติมาเชื้อนั้นจึงถูกนำพาให้ลูกไปเป็นลูกของคนทรงเจ้าตัวเลขที่ลูกเห็นตอนเป็นเด็กนั้นเกี่ยวเนื่องจากในอดีตลูกเคยนับถือทรงเจ้าขอผีและลูกก็เป็นเจ้ามือหวยซะด้วยและชาตินั้นมักจะอธิษฐานว่าให้มีตาทิพย์หรือญาณสังหรณ์ให้เห็นหวยได้ภายหลังจากที่ลูกได้ทำบุญสงเคราะห์โลกและช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วมักจะอธิษฐานอย่างนี้แหละให้มีตาทิพย์หรือญาณสังหรณ์ดูหวยแม่นดังนั้นเมื่อบุญดังกล่าวมาส่งผลยังทำให้เขาอธิษฐานเป็นดังปรารถนาแต่มันก็เป็นแค่ประเดี๋ยวประดาวพอหมดเฉพาะวัยเด็กเท่านั้นแหละจ้ะพอหมดกำลังบุญสงเคราะห์โลกแล้วจากหวยที่เห็นก็แบบหวยจ้ะที่ลูกฝันในคุณยายอาจารย์สองครั้งนั้นเพราะบุญที่เคยสร้างมาคุณยายบันดาลให้ฝันไปอีท่านอนุภาคของวิชาธรรมกายที่คุณยายท่านทำเป็นประจำอยู่จ้ะท่านพิสดารกายกับปุ๊บไปได้โลกกระดูกหลังเขาทำให้สร้างบารมีที่วัดได้แค่4ปีเพราะกำเนิดอดีตได้ตีงูที่หลังเพื่อไล่มันออกจากบ้านจนหลังมันบาดเจ็บมาส่งผลจ้าจะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแผ่เมตตาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วก็อธิษฐานจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้เจอหมอดียาดีมารักษาให้หายได้จ้าลูกได้ทำได้เทียบเป็นกรณีพิเศษกับเพื่อน4คนที่มาช่วยงานชมรมพุทธจนกระทั่งทุกคนมาเข้าวัดสม่ำเสมอนั้นก็เพราะเคยเป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยทั้งหมดเป็นกุลบุตรและกุลธิดากันจ้าจะปัจจุบันลูกใส่คอนแทคเลนส์เพื่อบูชากับสายตาสั้นทั้งสายแว่นแล้วกำเนิดดีที่เป็นเพื่อนกันได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่สายตาสั้นแว่นหนาเตอะจนเพื่อนคนนั้นรู้สึกอับอายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าส่วนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคกระดูกหลังคดเพราะในอดีตได้ใช้ลาตัวเล็กอะไรเอ่ยหน้าเหมือนลาแต่ตัวเล็กถูกต้องจ้าลูกลาแบกของหนักเกินตัวมาส่งผลจ้าเอกคนหนึ่งเป็นโรคทอมโบซิตคือเลือดเกิดการแข็งตัวไปอุดตันเส้นเลือดติดขาเพราะกำเนิดดีได้เป็นข้าราชการที่ดูแลเรื่องงบประมาณซึ่งมีหน้าที่การงบประมาณส่งไปยังหุ่มเมืองต่างๆถ้าเกี่ยวกับเลือดนี่นะจะเกี่ยวกับเรื่องเงินกับเลือดนี่มันจะคู่กันเลยหลายครั้งได้ดึงงบเอาไว้โดยให้เงินช้าคือให้เหมือนกันแต่ให้ช้าให้ช้าเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนรวมกับกรรมล่ามสัตว์ที่ขาเพื่อฆ่าเป็นอาหารนำมาส่งผลจ้ะให้สังสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานจิตให้เจอหมอดียาดีมารักษาหายได้จ้าแล้วก็ทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้าไว้พุทธดาที่ผ่านมา

ลูกก็เป็นกุลธิดาที่เบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ตั้งความปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมีผลการปฏิบัติธรรมได้ดวงใสพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวังบุญพิเศษได้จ้าถ้าอยากเป็นผู้ชายได้บวชในภพชาติต่อไปลูกก็จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ในถือศีล8ตลอดชีวิตและมีจิตเบื่อหน่ายในความเป็นหญิงแล้วก็สั่งสมบุญทั้งบุญอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชบ่อยๆได้บวชจ้าอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆจ้าพ่อแม่และน้องสาวทั้งสองมีสายบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงได้บางชาติพ่อกับแม่ก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันแต่มีสายบุญน้อยกับหมู่คณะลูกก็ตั้งใจเย็นๆอดทนทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับท่านและเมื่อลูกทำบุญทำบุญแล้วก็หมั่นอธิษฐานจิตให้ท่านได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11

เป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านอธิบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุชาดาเรนุรสหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหา

0: ายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้า

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวทั้งสองข้างและสองฝั่งในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ณีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้สักครู่หนึ่งนะชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย4เราจึงแสวงหาปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงชีวิตแต่พวกเราทั้งหลายมีศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองชีวิตไกลกว่าบุคคลทั่วไปเห็นว่าชีวิตในปรโลกคือโลกหน้าไม่ได้ใช้ปัจจัย4แต่ว่าใช้บุญเป็นที่พึ่งจึงได้ขนขวายมาสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำพวกเราตระหนักในคุณค่าของบุญจึงพากันมาสั่งสมบุญซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไปคือสิ่งที่หาไม่ได้ใช้สิ่งที่ใช้ไม่ได้หาหมายความว่าปัจจัย4ที่แสวงหาตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วกลับไม่ได้ใช้สิ่งที่ต้องใช้ในโลกหน้าคือบุญกลับไม่ได้แสวงหาเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ได้ปกปิดเอาไว้ท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลกคือเป็นแบบอย่างของผู้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ปลื้มใจเถิดว่าวันเวลาที่ผ่านไปคุ้มค่าไม่สูญเปล่าบุคคลผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วย่อมเสวยสุขในโลกทั้งสองคือในโลกนี้เมื่อระลึกนึกถึงบุญที่ตนกระทำไว้ย่อมมีความปีติอิ่มเอิบเบิกบานใจเป็นเครื่องตอบแทนในโลกหน้าบุญย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้ทำความดีประดุจหมู่ญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปนานแล้วกลับมาด้วยความสวัสดีคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตา

0: ชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านอนุบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะ
3: สาธุค่ะโอ้เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกว่างเรียนเชิญเลยนะคะเรามาร่วมกันถวายภัตตาหารนะคะณหอฉันกุญญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายนะคะจันทร์ถึงเสาร
2: ์ด้วย
3: เวลาดีเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเรานะคะ 10:30 นาทีเป็นต้นไปส่วนวันอาทิตย์วันหยุดใจก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะมาชาร์จแบตนะคะชาร์จพลังชีวิตกันนะคะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันในเวลาธรรมกายค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะ www.gbnus.com นะคะสามารถทำให้คุณผู้ชมเชื่อมใจเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาภูชนียาจารย์ไปพร้อมๆกันด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะทำที่จะให้ GBN by DMC ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของทุกๆ ท่านด้วยค่ะ
2: ค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญต่างๆนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916รวมถึงร่วมบุญออนไลน์กันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางค่ะระบบอัตโนมัตินะคะเป็นระบบการบริจาคอัตโนมัติที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org รวมถึง LINE Official ID LINE นะคะธรรมกายาค่ะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะบุญนิวก็มีรายงานนะคะบทสัมภาษณ์พระมหาธินกรธีรานุพัทโธค่ะวัดดาวดึงสารามพระภิกษุผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคซึ่งท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการมุทิตาจากวัดพระธรรมกายเพราะการสอบได้ปริยธรรม9ประโยคของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานนี้ค่ะ
1: ก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมชโยนะครับ

การที่ได้มาเข้าร่วมพิธีมุทิตาจากวัดธรรมกายในวันนี้อาตมภาพก็มองย้อนกลับไปในตอนที่ตัวเองได้เคยมากับรุ่นพี่ซึ่งท่านได้เข้ามารับมุทิตาในปีพุทธศักราช2565ก็พอได้มากับรุ่นพี่ในครั้งนั้นก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าตัวเราเองก็อยากจะเป็นเหมือนรุ่นพี่ให้ได้ก็คือได้ประโยค9เหมือนท่านพอหลังจากในปีนี้ก็สามารถสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของอาตมภาพเองที่อยากจะเป็นปริญญาธรรม9

ก็มีสอบตกนะครับปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็ปริญญาธรรม6ประโยคนะครับตกอย่างละ1ปีนะครับถึงแม้ว่าจะสอบตกแต่ก็ยังมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมนะครับกำลังใจจากทั้งรุ่นพี่ทั้งสำนักเรียนแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับที่คอยสนับสนุนอัตมภาพมาโดยตลอดนะครับการศึกษาเราเรียนพระบาลีส่งผลทำให้จิตใจนิ่งสงบแล้วก็ได้เข้าใจหลักธรรมะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะนำหลักคำสอนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้สำหรับอัตมภาพเองหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาธรรม9ประโยคแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนพระบาลีที่วัดดาวดึงสารามต่อไปสำหรับการเผยแผ่ธรรมะของอัตมภาพทางวัดก็ได้จัดโครงการธรรมะข้างเตียงซึ่งเป็นโครงการสำหรับการนำธรรมะไปให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพักของตัวเองอัตมภาพเองก็จะได้นำหลักธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปเผยแผ่ไปบอกกล่าวให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านั้นได้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนเหล่านั้นได้มีจิตใจที่สงบร่มเย็นถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าก็ขอให้จิตใจได้สงบก็ยังถือว่าเป็นการดีสำหรับวันนี้นะครับที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดการพิธีมุทิตานะครับมุทิตาปริยัติธรรม9ประโยคก็นับได้ว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติของอัตมภาพเองที่ในวันหนึ่งก็ได้มีบุญวาสนานะครับที่ได้เข้ามารับมุทิตาจากพระเดชพระคุณนะครับพระธรรมชโยนะครับก็ดีใจนะครับก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ว่าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนนำไปสู่การสอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้สำเร็จนะครับการมุทิตาในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็อยากให้มีการมุทิตาแบบนี้ไปทุกปีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสิ่งที่สื่อไปให้คนรุ่นหลังนะครับที่เขาศึกษาตั้งใจภาษาบาลีอย่างจริงจังนะครับในการที่เขาจะได้มีแรงบันดาลใจในการสอบปริญญาธรรม9ประโยคได้แล้วก็จะได้เข้ามารับมุทิตาจากวัดพระธรรมกาย

ช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสร้างทุกสิ่งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสงบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นด้วยกัลยาณมิตรดวงแก้วโจตัวแทนกลุ่มใจใสโดยกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองตัวแทนกลุ่ม NL 072นำโดยกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนได้กดปุ่มชวาลบุญไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ธรรมเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรปิยวรรณญาณสิริพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ที่พยาบุพผาบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุน

และกัลยาณมิตรชนทิชานิทานพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่ม NL072 โดยมีกัลยาณมิตรโรสทิลส์เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายและกลุ่มลูกตะวันธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญพักสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งโดยมีคณะเจ้าภาพผ้าป่าประจำเดือนสิงหาคม11คณะด้วยกันโดยมีกัลยาณมิตรวันทองผมทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะแก้วมีคณะเจ้าภาพจำนวน9คณะโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเฮงซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกลุ่มลูกตะวันธรรมนำโดยกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาและกัลยาณมิตรชนทิชานิทานจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญบ็อกเซอร์และกัลยาณมิตรโรชทิวส่วนกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนก็ได้พร้อมใจกันถวายกองบุญและปัจจัยบำรุงวัดทั้งยังได้ร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและมั่นคงในดินแดนยุโรปสืบต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: วายเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ
1: หลวงพี่ชื่อพระมหาพนาวัฒน์ธรรมันทคามีปริธรรม9ประโยคนาคหลวงประจำปีพุทธศักราช2568ครับในวัยเด็กหลวงพี่ก็มีความฝันอยากจะเป็นนักดาราศาสตร
2: ์ถ้าสนใจเรื่องพิเศษก็คือ NASA ยานจอดชื่ออะไรจำได้หมดดวงดาวหลุมดำอะไรอย่างเงี้ยถามท่านได้หมดจริงๆท่านตอบจนรู้สึกว่าท่านน่าจะไปได้ไกลมากๆเลยค่ะสำหรับชีวิตทางโลก
0: ความฝันนั้นก็ได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่ออายุ12ปีที่โยมแม่มาชวนบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ด้วยคำที่ว่าเรารักโยมแม่มากก็เลยพอโยมแม่อยากให้บวชหลวงพี่ก็เลยรับคำที่เต็มใจว่าได้ครับเดี๋ยวจะบวชให้โยมแม่เพราะว่าจากที่บวชภาคฤดูร้อนก่อนหน้านี้หลายๆครั้งก็เห็นน้ำตาความปลื้มปีติของโยมแม่แล้วรู้สึก

0: มีความสุขว่าเราทำให้โยแม่ภูมิใจแล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาสู่เส้นทางธรรมครับ
1: พูดถึงว่าทำไมถึงตัดสินใจให้ท่านบวชเลือกทางนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะทำไมให้ลูกเนรไม่ใช้ชีวิตทางโลกทางครอบครัวบอกว่าทางนี้ปลอดภัยที่สุดทางสายนี้แหละทางสายเดียว
2: ธรรมิกาสามเนี้ยหน้าที่ของเขาคือทำเป็นคุณนางคุณนางไม่สามารถออกสำเนียงอายะสันนิบาตได้ใช่ไหม
0: จากที่หลวงพี่ได้ศึกษาพระบาลีมาทำให้เหมือนกับได้กุญแจไปไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดก็ทำให้มีความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ยิ่งขึ้นไป
3: การเรียนบาลีก็เรียนไปเพื่อนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อเป็นหลักประกันว่าชีวิตของในสังสารวัฏนี้จะปลอดภัยจากทุกข์ในอบายพื้นฐานของการเรียนบาลีเบื้องต้นปัจจัยสำคัญหลักก็คือท่องไวยากรณ์เหมือนกับคำที่ท่านกล่าวไว้ในคำกลอนไว้ว่าไวยากรณ์ต้องเจ๋งอีกต้องเก่งทำตัวแถมต้องชัวร์เรื่องธาตุไม่ให้ขาดวิพัฒน์ต้องถนัดปัจจัยแถมใส่ใจก่อนหลังเรียนนี่คือนักเรียนบาลี

0: ช่วงเดือนสิงหาวันสมาธิโลกก็จะมีพิธีมุทิตาสการะประเรียนธรรม9ประโยคเราเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นสามเณรเดินขบวนต้อนรับพระมหาประเรียนธรรม9ประโยคแล้วเห็นแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเอาให้ได้อย่างท่านแล้วก็นำความภาคภูมิใจเนี่ยมาถวายแด่หลวงพ่อและหมู่คณะให้ได
1: ้สามเณรนาคหลวงเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ว่าได้โดยง่ายเพราะว่ากว่าที่สามเณรรูปหนึ่งเนี่ยจะสอบไล่ได้ไปจนถึงประเรียนธรรม9ประโยคนั้นมีเวลาจำกัดเช่นในสมัยปัจจุบันการที่จะเข้ามาบวชเรียนท่านก็จำกัดไว้ว่าอาจจะต้องจบประถมศึกษาปีที่6มีอายุ12ปี13ปีเพราะฉะนั้นบันไดในการก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยจึงมีเวลาค่อนข้างจำกัดในเวลา8ปีถึง9ปี
0: ซึ่งการเรียนบาลีนี้จะเรียนผ่านมาในแต่ละขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเหมือนภาษาใหม่ที่เราจะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นขนาดภาษาไทยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นภาษาที่ยากเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วแต่ภาษาบาลีนั้นก็มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่าภาษาไทยพอเราเจอภาษาบาลีแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ายากหน่อยเหมือนกันในภาษาบาลีนี่ไม่ใช่ง่าย
2: ๆท่านเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงแบ่งเวลาเป็นเวลาผมตื่นมาเนี่ยก็คือจะเห็นท่านเนี่ยตื่นมาอ่านหนังสือเป็นคนแรกเลยเห็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันแต่เป็นทุกๆวันที่ตื่นมานะครับก็จะเจอท่านเนี่ยเปิดโคมไฟแล้วก็อ่านหนังสืออย่างจริงจังก็คือเรียกได้ว่าท่านเนี่ยประกอบด้วยอิทธิบาท4ครบเลยนะครับคือมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะแล้วก็มีวิมังสานะครับรวมถึงนอกห้องนะครับถ้าตรงไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจนะครับท่านก็จะไปถามเพิ่มเติมนะครับถามจากพระอาจารย์จนกว่าคำถามนั้นจะหมดสิ้นไปนะครับ
3: เรื่องจะปรึกษาครับอาจารย์ว่าข้อนี้เป็นยังไงครับอาจารย
4: ์สามเณรพนาวัจจันเผือกด้วยตัวท่านเองนั้นจะบอกว่าเป็นสามเณรขี้สงสัยเมื่อมีข้อสงสัยอะไรก็ตามท่านมักที่จะต้องการคำตอบในทันทีไม่เก็บข้อสงสัยไว้ยาวนานท่านจะเดินไปหาพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็ถามแล้วพอถามเสร็จท่านก็จะกราบขอบคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่ให้คำตอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปปฏิบัติไปสืบค้นต่อถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ขออนุญาตมาถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนะครับก็เป็นคำพูดที่ติดปากของท่านอย่างนี้ก็เป็นความน่ารักทำให้เวลาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเซนบอกเลยว่าองค์นี้มีแววเอาดีได้จะเป็นสามเณรที่เป็นนาคหลวงได้ในอนาคต
0: ต้องบอกว่าทุกรูปเนี่ยอยากให้หลวงพี่เนี่ยได้เป็นนาคหลวงเพราะว่าการได้เป็นนาคหลวงเนี่ยถือว่าก็เป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติยศของครอบครัวด้วยของวัดด้วยของหมู่คณะของหลวงพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะให้กำลังใจตลอดแล้วก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีเยี่ยมสอนได้สุดยอดทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายด้วยเวลาอ่านหนังสือทุกครั้ง

0: เวลาไหนที่อาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะล้าบ้างก็มองภาพหลวงพ่อก็จะเกิดกำลังใจว่าหลวงพ่อนี่เหน็ดเหนื่อยสร้างวัดมาลำบากมากกว่าเราตั้งเยอะเราเนี่ยมาอยู่อาศัยท่านแล้วเนี่ยมาอยู่ในวัดของท่านแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ท่านภาคภูมิใจในตัวเราให้ได้เมื่อเราเรียนบาลีได้แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเกียรติยศของหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายต่อไปสันโตเจวะบาลีโตจาติสันโตเจวะปณีโตเจวะนาสิตโกอัพโภกิโนปาริเยโกอาวีนิโกนัตถิตัสสะโอราริกัสสะขอให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ก้าวหน้าหลวงอธิญาณจิตตลอดซึ่งแต่ละประโยชน์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอาศัยความเพียรดวงปัญญาแล้วก็บุญวาสนาสั่งสมมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีทุกประโยคร
1: ายชื่อผู้สอบประโยคบาลีชั้นประโยคปท9ได้ในสนามหลวงพ.ศ. 2568มีดังต่อไปนี้48สมณเณรพนาวัดจันเผือกวัดพระธรรมกายสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
0: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้บุญวาสนาหรืออะไรก็ทำให้หลวงพี่นั้นได้ผ่านพระบาลีเนี่ยตั้งแต่ประโยค1 2ถึงประโยค9ไม่ได้ตกแล้วก็ไม่ได้ซ่อมเลยเป็นความสำเร็จที่ทั้งหมู่กุฏิดีใจทั้งวัดดีใจและหลวงพ่อก็ดีใจที่เราสอบได้ปริธรรม9ประโยคแล้วก็

0: ลุ้นอยู่ดูถ่ายทอดสดแล้วแบบโอ้โหแบบดีใจมากโอ้โหท่านทำได้ท่านทำได้จริงเนี่ยที่สุดของครอบครัวแล้วก็เป็นเกียรติประวัติที่ได้เป็นนาคหลวง
1: นาคหลวงคือผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงนี้ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันขึ้น8ค่ำเดือน8ของทุกๆปีนาคหลวงนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือชนิดแรกพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการข้าราชบริพารที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำเรื่องขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ประเภทที่2คือสามเณรที่สอบไล่ได้ปริยัติธรรม9ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนาคหลวงนาคหลวงนี้เรียกว่านาคหลวงสายปริยัติธรรม
2: เราเนี่ยตั้งใจจะอุทิศชีวิตอยู่แล้วด้วยเหมือนกับเพื่อนๆของเราเพื่อนๆของเราเนี่ยก็ตั้งใจอุทิศชีวิตกันไปแม้แต่ตัวของหลวงพี่เองเนี่ยก็ตั้งใจจะอุทิศชีวิตด้วยเช่นเดียวกันพอถึงเวลาเข้าอุปสมบทเนี่ยก็ทำใจให้เป็นสมาธิก็ทำใจนิ่งๆตอนบวชกล่าวคำขอบวชสังคำบันเตอุปสมทังยาจามะกล่าวไปก็นึกถึงบุพการีนึกถึงภาพของโยมพ่อโยมแม่นึกถึงภาพคณะญาติอธิษฐานจิตว่าขอให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้มีส่วนในบุญของหลวงพี่ด้วยระหว่างที่พระกรรมวาจาท่านได้กล่าวคำยัตติเราฟังแล้วเนี่ยเราก็ปลื้มปิติใจไปด้วยใจมันก็เป็นสมาธิใจเรามันก็นิ่งเราก็มีความสุขที่เราได้อุปสมบทเป็นพระก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดว่าเวลานี้ได้มาถึงแล้วเวลาที่เราได้บวชเป็นพระเนี่ยมาถึงแล้วเราได้บวชเป็นพระแล้วเราเนี่ยรอเวลานี้มานานแล้วบัดนี้ความเสด็จของเรานั้นได้มาถึงเราแล้วก็มีความปลื้มปีติใจแบบบอกไม่ถูกเลย
0: ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องบวชที่วัดพระแก้วบอกว่าขอบวชอุทิศชีวิตอยู่ต่อได้นะโยมแม่ค่ะก็รู้สึกปลื้ม
2: นาคหลวงเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอุปถัมภ์ดูแลก็เลยสนับสนุนให้ได้ขึ้นพระราชยานยนต์หลวงด้วยรู้สึกว่า

ี้เลยเราเห็นแล้วเนี่ยก็ภูมิใจในการเรียนบาลีของเราเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เห็นถึงการต้อนรับขบวนเกียรติยศต้อนรับอย่างดีซึ่งตัวหลวงพี่เองเนี่ยไม่เคยมีบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนเลยความปลื้มปิติใจก็ไม่มีประมาณเลยมีความปิติมากๆแต่ว่าก็อยู่ในอาการสงบแต่ในใจนั้นมีปิติเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ

0: ที่ได้มีโอกาสได้ถวายลูกให้กับพระศาสนามั่นใจได้ว่าเราอ่ะมีที่พึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจริญพรน้องสามเณรทุกรูปนะตอนค่ำวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาสัมพันธ์ของเรากัน
2: เนี่ยได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงแล้วก็ได้มีความตั้งใจว่าอยากจะนำความรู้พระบาลีเนี่ยไปบอกไปสอนต่อก็จะเป็นการสอนพระบาลีรุ่นน้องต่อเป็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นให้น้องเนนเนี่ยได้รู้ถึงความสำคัญของพระบาลีเหมือนอย่างเราบ้างให้น้องเนนเนี่ยได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้นำคำสอนพระบาลีเนี่ยไปเผยแผ่แก่ชาวโลกบ้างไหนลองแปลให้หลวงพี่ฟังหน่อยสิ
3: พุทธวาทรงสดับแล้วประกาศทุกคำ
4: ซึ่งอะไร
3: ซึ่งคุณภาษาโด
2: ยแล้วก็อยากจะเป็นต้นบุญต้นแบบให้น้องเนนนั้นได้ก้าวมาถึงจุดของเราบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเลยที่ได้มาถึงจุดนี้

หลวงพ่อก็จะตอกย้ำไว้ตลอดสำหรับผู้ที่สอบได้ปริธรรม9ประโยคท่านจะตอกย้ำทุกครั้งเลยว่าจบประโยค9แล้วก็ต้องเอาประโยค10ต่อซึ่งคำว่าประโยค10ในที่นี้ก็หมายถึงว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเมื่อเราบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปฏิเวธคือการรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราถึงพร้อมทั้ง3ปอนี้แล้วเวลาเราจะไปบอกไปสอนเนี่ยก็จะทำให้คุณโยมทุกท่านเนี่ยเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งตัวเองและชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่เมื่อจบประโยค9แล้วก็จะตั้งใจต่อประโยค10ก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้สมความปรารถนาให้สมเป้าหมายที่ได้บวชมาเป็นพระภิกษุในครั้งนี้ต่อไปการศึกษาพระบาลีนั้นแม้ว่าจะยากก็จริงแต่ว่ายากแบบพอสู้ถ้าเราสู้เราก็ทำได้การศึกษาพระบาลีนั้นไม่ใช่เพียงแต่เกิดประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นแต่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นด้วยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ศึกษาพระบาลีต่อไปอย่างมีความสุข

สวัสดีค่ะผู้ชมคะผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ล้วนมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้ายังมีความแตกต่างทางด้านความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในเรื่องนี้

0: อนุภาพที่ไม่มีประมาณและที่สำคัญทุกคนสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้เมตตาศึกษาค้นคว้าเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมาแนะนำให้เราได้ปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีการที่ง่ายตรงและลัดที่สุดที่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้โดยท่านสรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อเราหยุดใจได้ถูกส่วนก็จะมีประสบการณ์ภายในเกิดความเห็นถูกรู้ถูกและความเข้าใจที่ถูกต้องจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราได้เข้าถึงก็จะยิ่งซาบซึ้งในพระธรรมกายภายในในวิชาธรรมกายที่สามารถไปขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายได้เราจะซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านกระทั่งบังเกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านอย่างสุดจะนับจะประมาณไม่ได้
1: ชมคะแม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองนะคะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตอนเมื่อได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในแล้วย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังค่ะดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามในทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย

อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานนังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนางแกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานเรามีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ละสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อน

ซ้อนกันอยู่อยู่จนในกลางดวงวิญญาณก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่ากายพรหมกว่าอรูปพรหม
จะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่

ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่ขบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลย

เพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้ง

ทำบุญสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต

ให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพ

บายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใส

แล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่แล้วคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

ทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคุณธรรมและรับมอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมลำปางหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2โดยมีศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูในจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำนวน111ท่านจาก74โรงเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระอัครวินวรินโทพระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณนายนายะตารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เป็นประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมทุกท่านก่อนที่คุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกชมรมพุทธศาสตร์สากลจะได้ให้การอบรมโดยได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบกิจวัตรพัฒนานิสัย7บทฝึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกรวมทั้งการบูรณาการงานด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนจากนั้นได้รับเกียรติจากนายนพชัยสิทธิรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบูรณาการสื่อสมุดบันทึกความดีกับโครงการของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งบรรยากาศการอบรมปฐมนิเทศ

และความปลื้มปิติใจพร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมรวมใจไทยลำปางและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการสมบัติสิริวงศ์เครือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานเขตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุนโครงการอย่างดีโดยในปีนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มอบสื่อส่งเสริมคุณธรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 4,500 เล่มคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเชลแลนด์ประเทศเดนมาร์กได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบูรณ์กุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยความอบอุ่นสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีการนำนั่งสมาธิทั้งภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเดนมาร์กได้เข้าถึงความสงบภายในใจร่วมกันจากนั้นลูกพระธรรมชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัดเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรมณีวันมิกเคลเซนกัลยาณมิตรนวลวงนุราชกัลยาณมิตรพิกุลแมทเซนและกัลยาณมิตรกุสุมาสายทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในโอกาส

การดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและการสร้างบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญและให้พรแก่คณะเจ้าภาพสาธุชนทุกท่านรวมถึงบุตรหลานเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเชลแลนด์เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่แผ่ขยายสันติสุขภายในสู่ใจของชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์ก

และเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านการฝึกสมาธิกิจกรรมกลุ่มและการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างสรรค์ค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครร่วมกันออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มวัยรุ่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อผ่อนคลายและสร้างความสงบภายในการรับฟังธรรมะเวิร์กช็อปร่วมกิจกรรมกลุ่มเล่นเกมสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตทั้งความรับผิดชอบความเมตตาการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบคุณค่าและศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองนอกจากความสนุกสนานและมิตรภาพใหม่ๆเยาวชนยังได้เรียนรู้ว่าความสงบภายในคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถนำหลักการที่ได้รับจากค่ายไปประยุกต์ใช้ทั้งในครอบครัวโรงเรียนและชีวิตประจำวันและจากการจัดค่ายในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากผู้ปกครองอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่ระบุว่าบุตรหลานมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีความใจเย็นอ่อนโยนมีสมาธิในการเรียนขณะที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นประชากรโลกที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้และคุณธรรมต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สมัยนั้นมีสหายสองคนผู้เป็นชาวเมืองราชคฤห์ในสองสหายนั้นคนหนึ่งบวชในสำนักของพระศาสดาคนหนึ่งบวชในสำนักของพระเทวทัตสหายทั้งสองนั้นย่อมได้พบเห็นกันและกันอยู่เสมอแม้ไปวิหารก็ยังได้พบเห็นกันภิกษุที่ออกบวชในสำนักของพระศาสดาต้องปฏิบัติกิจสงฆ์ออกบิณฑบาตปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดส่วนภิกษุที่บวชในสำนักของพระเทวทัตนั้นไม่ต้องออกไปบิณฑบาตเพราะจะมีคนจัดสำรับไว้ในโรงฉันให้เรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งสองรูปได้เจอกันโดยบังเอิญ
1: เกลอเอ้ยท่านจะเที่ยวบิณฑบาตให้เหงื่อไหลอยู่ทุกวันทุกวันทำไมดูอย่างเราสิแค่เพียงนั่งในวิหารที่ตำบลขยาศีสะเท่านั้นก็จะได้บริโภคโภชนะดีด้วยรสเลิศต่างๆ
2: จริงหรือท่านดีจังนะไม่ต้องเดินให้เหนื่อย
0: ภิกษุสำนักพระศาสดาเมื่อได้ยินคำชักชวนบ่อยๆเข้าก็อยากไปนับแต่นั้นจึงไปยังขยาศีสะทำการบริโภคแล้วก็มายังพระเวรุวันต่อเมื่อเวลาสาย
1: ไปเถอะนะฉันแล้วค่อยกลับไปที่เวรุวันก็ได
2: ้ก็ได้ท่านไปก็ไป
0: เรื่องดังกล่าวภิกษุนั้นไม่อาจปกปิดไว้ได้ตลอดไปไม่ช้านักข่าวก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นไปขยาศีสะบริโภคภัตตะที่เขาอุปถากพระเทวทัต
3: ได้ยินว่าท่านบริโภคภัตตะที่เขาอุปถากแก่พระเทวทัตจริงหรือ
2: ผมไปยังขยาศีสะบริโภคจริงแต่พระเทวทัตน่ะไม่ได้ให้ภัตตะแก่ผมคนอื่นๆให้อ
4: ย่างนั้นก็เถอะเราว่าท่านก็ทำไม่ถูกพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลซ้ำพระเจ้าอาชาติศัตรูให้เลื่อมใสแล้วยังลาภสักการะให้เกิดแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมท่านบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้แล้วยังบริโภคภาชนะอันเกิดขึ้นนั้นอีกหรือ
0: ภิกษุอื่นๆเห็นว่าตักเตือนภิกษุผู้หลงผิดแล้วไม่ได้ผลจึงพาไปเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงเตือนพระเทวทัตเป็นผู้ไม่มีอาจาระเป็นผู้ทุศีลเธอบวชในศาสนานี้แล้วยังบริโภคภัตตะของพระเทวทัตได้อย่างไรเล่ามิใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่เธอหลงผิดคบคนชั่วแม้แต่ชาติที่แล้วเธอก็คบหาสมาคมกับฝ่ายผิดทำให้ได้รับผลถึงชีวิตมาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ามโนชัชชาดกดังนี้ณอดีตกาลในป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในแคว้นพาราณสีมีสิงโตตัวหนึ่งผู้ที่บัดนี้เริ่มแก่ชราลงอาศัยอยู่กับเมียลูกชายเมียของลูกชายและน้องสาวรวมทั้งหมด5ชีวิตอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันสิงโตมโนชะผู้เป็นลูกชายจะมีหน้าที่ออกล่าสัตว์ในป่ามาเลี้ยงครอบครัวทั้งพ่อแม่น้องสาวและเมียเสมอมา
5: จ๋าพรุ่งนี้ขอเป็นหมูป่าบ้างนะพี่น้องละอยากกินมานานแล
6: ้
5: ว
6: ได้สิจ้าเมียที่รักของพี
0: ่สิงโตมโนชะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเสมอมา
6: เฮ้ยเจอแล้วหมูป่าต้องล่าเอาไปให้เมียรักให้ได้จุดหน้าเจ้าหมูป่าเอาเป็นอาหารให้กับครอบครัวข้าซะดีๆ
7: อุดอุดอุดอุดอุดใครจะหยุดล่ะหนีไม่รอดแน่เราขายิ่งสั่นสั่นอยู่ด้วย
0: อยู่มาวันหนึ่งสิงโตมโนชะได้เจอสุนัขจิ้งจอกคิริยะโดยบังเอิญด้วยความกลัวตายสุนัขจิ้งจอกจึงใช้กลอุบายพูดประจบประแจงสิง

0: ชะหวังเอาชีวิตรอด
1: ข้าแต่นายท่านผู้เป็นราชาของสัตว์ป่าเราจิ้งจอกกิริยะชื่นชมในความสง่างามของท่านมานานแล้วได้โปรดให้เราไปปรนิบัตินายท่านเถิดนะนะนะนะ
2: เจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆเหรอได้สิตามมาปรนิบัติข้าและครอบครัวของข้าในถ้ำสิ
0: สิงโตมโนชะหลงคบหาสมาคมกับฝ่ายผิดยอมรับสุนัขจิ้งจอกคิริยะให้เข้ามาอยู่ในถ้ำเป็นที่ไม่พอใจแก่สิงโตผู้เป็นพ่อยิ่งนักเมื่อรับหลังสุนัขจิ้งจอกแล้วสิงโตผู้เป็นพ่อจึงกล่าวตักเตือนมโนชะสิงโต
3: ลูกมโนชะเอ๋ยธรรมดาสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายทุศีลมีบาปกรรมแล้วก็ชอบทำสิ่งที่ไม่ควรทำเจ้าอย่าเอาสุนัขจิ้งจอกมาไว้ในถ้ำของเราเลย
2: โธ่ท่านพ่ออย่าวิตกไปเลยสุนัขจิ้งจอกตัวเนี้ยหวังแค่จะมารับใช้ข้าจริงๆหรือถ้ามันจะคิดร้ายอ่ะมันก็คงทำอะไรข้าไม่ได้ท่านพ่อดูตัวอันกระจ้อยล่อยของมันสิจะมาสู้กับข้าได้อย่างไร
0: มโนชะไม่เชื่อฟังสิงโตผู้เป็นพ่อยังคงคบกับสุนัขเจ้าเล่ห์ตัวนั้นอยู
1: ่วันนี้นายท่านจะล่าสัตว์ใดหร
2: ือล่ากวางดีมะหรือหมูป่าดีมีข้าชอบกินหมูป่านะ
1: อย่าเลยนายท่านหมูป่ามันมีไขมันเยอะเมียท่านทานเยอะไปจะทำให้อ้วนได้นาข้าน้อยว่าเป็นกวางดีกว่านะเนื้อกวางหวานกว่าเนื้อหมูเป็นร้อยร้อยเท่าแน
0: ่สิงโตมโนชะไม่สนใจคำตักเตือนของผู้เป็นพ่อยังคบหาให้ความสนิทสนมกับสุนัขจิ้งจอกคิริยะไม่ว่าเจ้าจิ้งจอกจะพูดอะไรมโนชะก็จะหลงเชื่อทุกอย่าง
1: แล้ววันนี้เราก็ได้กินเนื้อกวางสมใจพรุ่งนี้เราจะกินอะไรดีนะ
2: เจ้าจิ้งจอกวันเนี้ยเราจะกินอะไรกันดี
1: ข้าแต่นายท่านขึ้นชื่อว่าเนื้ออย่างอื่นเราได้กินมาหมดแล้วนะเหลือแต่เนื้อม้าอย่างเดียวที่เรายังไม่เคยได้กินเราไปตะคุบม้ามากินกันดีกว่าเถอะ
2: ม้าเหรอข้าก็ยังไม่เคยกินเนื้อม้าเหมือนกันนะน่าลอง
1: นายท่านข้าน้อยได้ยินมาว่าเนื้อม้าเป็นม้าที่รสชาติโอชากว่าเนื้อใดๆเลยหวานกลมกล่อมแถมยังไม่ค่อยมีไขมันดีต่อสุขภาพร่างกายนะท่านที่ฝั่งน้ำเมืองพาราณสีน่ะมีม้ามากมายเลยล่ะไปกันเถอะ
0: มโนชะหลงเชื่อคำสุนัขจิ้งจอกตกปากรับคำจะล่าม้ามาเป็นอาหาร
1: นั่นไงนายท่านม้าเยอะแยะเลย
2: โอ้ยอยู่กันเป็นฝูงอย่างนี้ค่อยล่าได้ง่ายน้อย
1: ไอ้ว้าวมื้อนี้ล่าปากจริงๆเลยเนื้อม้าต้องอร่อยแน่
0: ๆสิงโตมโนชะไม่รอช้าเมื่อเห็นโอกาสจู่โจมก็พุ่งตัวออกไปจากหลังพุ่มไม้เข้าตะครุบม้าได้ตัวหนึ่งแล้วเหวี่ยงขึ้นหลังวิ่งมาถึงปากถ้ำด้วยกำลังสิงโตสิงโตผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นลูกชายล่าม้ามาได้ก็ไม่รู้สึกดีใจแม้แต่น้อยเขากลับเป็นห่วงลูกชายมากขึ้น
3: ธรรมดาม้าเป็นสัตว์ใช้สอยของหลวงและพระราชาทั้งหลายก็ทรงมีบริวารมากมายคอยคุ้มกันม้าไม่มีสิงโตตัวไหนที่กินม้าแล้วจะมีอายุยืนหรอกต่อไปเนี่ยเจ้าอย่าไปล่าม้ามาเป็นอาหารอีกเลยนะ
2: โอ้ยท่านพ่ออย่ามาเป็นห่วงลูกเลยด้วยฝีมือและพละกำลังที่ลูกมีเนี่ยแม้ราชาจะมีบริวารมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจทำอันตรายลูกได้หรอกลูกว่าท่านพ่อน่ะมากินม้าให้สบายดีกว่าอร่อยนะท่านพ่อลองชิมดูสิอร่อยจริงๆอย่างนี้นี่เอง
0: มโนชะไม่เชื่อตามคำพ่อแต่กลับเชื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นพา

0: ไปตะครุบม้ามากินอยู่เสมอ
1: นายท่านนี่ช่างเก่งจริงๆเลยไม่เห็นต้องไปกราบบริวารราชาอย่างที่ท่านพ่อว่าเลยนายท่านเก่งออกอย่างเงี้ยแค่ล่าม้าสบายมากอยู่แล้ว
2: โอ้โหข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละ
0: พระราชาเมื่อทราบว่าสิงโตมาตะครุบม้าไปกินจึงทรงให้สร้างสระโบกขรณีสำหรับม้าไว้ในพระนคร
3: เฮ้ยมันน่าโมโหจริงๆพวกเจ้าดูแลม้าเราอย่างไรถึงปล่อยให้สิงโตมันข้าไปกินได้เอาละพวกเจ้าจงสร้างสระโบกขรณีไว้สำหรับม้าในพระนครนี่แหละดูสิจะมีสิงโตข้าไปกินได้อีกไหม
1: นายท่านดูสิพระราชาอุตส่าห์ลงทุนสร้างสระโบกขรณีไว้ให้ม้าในนครเลยนะเนี่ยอย่าหวังเลยว่าแผนแค่นี้จะมาหยุดยั้งนายท่านได
2: ้นั่นน่ะสิพระราชาดูถูกฝีมือเราเกินไปนะเนี่ยคอยดูนะสิริยะเดี๋ยวข้าจะตะครุบม้าเป็นๆในวังให้เจ้าดู
1: โอ้โหนายท่านนี่เก่งจริงๆเลย
4: ได้กินม้าอีกแล้วเรา
1: ดีจังสบายท้องด้วยไม่ต้องเหนื่อยด้วย
0: เมื่อพระราชาทรงสั่งให้สร้างสระโบกขรณีไว้ในวังเพื่อให้ม้าได้กินอาบแล้วแต่สิงโตมโนชะก็ยังมาตะครุบม้าไปกินอยู่เป็นประจำพระราชาจึงทรงให้สร้างโรงม้าแล้วเลี้ยงม้าด้วยหญ้าด้วยน้ำภายในโรงม้านั่นเอง
2: คราวนี้จะเอายังไงกันดีเจ้าจิ้งจอกสิริยะพระราชาสร้างโรงม้าไว้อย่างนี้แล้วข้าจะเข้าไปตะครุบม้าได้อย่างไร
1: มันจะไปยากอะไรล่ะนายท่านท่านก็เข้าไปทางด้านบนกำแพงรั้วสิ
2: เออนั่นน่ะสิทำไมเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยข้าถึงคิดไม่ออกนะถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้ารออยู่ข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวข้าจะเข้าไปเอง
1: ได้เลยนายท่าน
0: สิงโตมโนชะเข้าไปทางด้านบนกำแพงตะครุบม้าในโรงม้าด้วยความทะยองทันใดนั้นเรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่มโนชาคิดพระราชาได้สั่งให้นายขมังธนูยิงเร็วมาคอยดักยิงบนป้อมที่สร้างไว้ให้ชิดกำแพงด้านที่สิงโตมานายขมังธนูผู้นั้นฉลาดพอที่จะไม่ยิงในขณะสิงโตมาเพราะมันจะรวดเร็วมากเขารอเวลาที่มันตะครุบม้าเหวี่ยงขึ้นหลังแล้วแบกไปจึงยิงสิงโตนายขมังธนูสะบัดสายธนูดังเหมือนฟ้าผ่าสิงโตมโนชะโดนลูกศรยิงถูกด้านหลังทะลุออกด้านหน้า
2: โอ้ยมาช่วยด้วยข้าถูกยิง
0: สุนัขจิ้งจอกคริยะได้ยินเสียงร้องของสิงโตและเสียงสายธนูก็คิดว่าสิงโตคงถูกนายขมังธนูยิงตายแน่แล้วจึงวิ่งหนีเข้าป่าไปทางอื่น
1: เจ้าสิงโตต้องโดนยิงตายแล้วแน่ๆเลยพวกสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรหนีก่อนดีกว่าเราเดี๋ยวค่อยไปหาเพื่อนใหม่ในป่าเอาก็ได้เฮ้ยน่ากลัว
0: สิงโตมโนชะเมื่อรู้ว่าถูกยิงจึงรีบสลัดม้าออกจากตัวและวิ่งหนีเมื่อมาถึงหน้าถ้ำก็ล้มลงตาย
5: ผู้คบสัตว์เลวตามปกติจะไม่ประสบความสุขเลยดูเถิดมโนชะผู้เชื่อฟังคบหากับสุนัขจิ้งจอกคิริยะแม่จะมีความทุกข์เพราะลูกลูกมีเพื่อนที่เลวทรามผู้ไม่ทำตามถ้อยคำของพ่อผู้เกื้อกูลผู้ชี้ประโยชน์ให้เป็นเช่นนี้ผู้สูงส่งแต่คบหาคนที่ต่ำทรามจะเป็นคนเลวกว่าคนนั้นดูเถิดพญาสิงโตคือมโนชะผู้สูงส่งแต่คบหาสัตว์ต่ำช้าคือสุนัขจิ้งจอกต้องมานอนจมกองเลือดตายด้วยคมศร
0: ผู้คบหาคนเลวทรามเป็นปกติจะเสื่อมเสียผู้คบหาคนเสมอกันจะไม่เสื่อมเสียทุกเมื่อส่วนผู้คบหาคนที่ประเสริฐจะมีแต่สูงขึ้นฉะนั้นควรคบแต่ผู้มีธรรมะสูงกว่าตน

เมื่อฟังชาดกจบแล้วภิกษุผู้คบหาฝ่ายผิดได้บรรลุโสดาปัตติผลมโนชะได้มาเป็นพระเทวทัตน้องสาวได้มาเป็นพระอุบลวรรณาเถรีเมียได้มาเป็นเขมาภิกษุณีแม่ได้มาเป็นมารดาพระราหุลส่วนพ่อเสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอาจารย์ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนแล้วก็ได้มาทำหน้าที่ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะโอวาทของครูไม่ใหญ่เราก็จะมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นักเรียนทุกๆคนได้ฟังทบทวนโอวาทในทุกๆวันเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะเป็นกำลังใจในการสร้างบุญบารมีวันนี้พระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญพวกเราได้รับชมทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของครูไม่ใหญ่กันพร้อมกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า
2: สาธุ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้าง
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: สู

0: ำลังรออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธ
1: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
0: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
1: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

นักเรียนอนุบาลวันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะแล้วนั่งสมาธิกันเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะไหนใครนั่งแล้วมีความสุขบ้างนั่งแล้วเบาสบายบ้างนั่งแล้วเห็นดวงใสๆบ้างเวลานั่งธรรมะบางทีตอนแรกภาพภายในอาจจะไม่ค่อยชัดเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะจ๊ะที่มันไม่ชัดที่สำคัญคือเราเองก็ต้องไม่ยอมรับการเห็นที่ไม่ชัดนั้นแต่ในเมื่อมันไม่ชัดมันมีให้ดูแค่นี้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเมื่อมีให้ดูแค่นี้เราก็ดูไปแค่

0: ถ้าหากว่าเผลอเพราะใจเราไม่คุ้นที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็ต้องช่างแล้วปล่อยมันไปอย่าไปกังวลเนาะแต่พอเรารู้ตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆให้มีความสุขทุกครั้งนะจ๊ะแต่สุขน้อยสุขปานกลางก็ทั้งสุขมากห้ามทุกข์ใจไม่ว่าทุกข์น้อยทุกข์ปานกลางทุกข์มากก็ไม่เอานี่นะจ๊ะใจแวบไปแล้วก็ประคองดึงใจกลับมาใหม่แวบไปดึงใหม่แวบไปดึงใหม่อย่างนี้นะเราสามารถเริ่มต้นมาอย่างง่ายๆเหมือนที่เรายังยินดีกับการเริ่มต้นจะต้องยินดีอย่างนี้ทุกครั้งนะจ๊ะเหมือนการเริ่มต้นใจจะหายใจใหม่ทุกครั้งหายใจออกไปแล้วเราก็ยินดีที่จะเริ่มต้นหายใจเข้าไปใหม่ไงอย่างนี้เนาะไม่ใช่ว่าหายใจเข้าทีเดียวแล้วมันจะใช้ได้ทั้งชาติมันก็เข้าแล้วก
1: ็
0: ออกแล้วก็
1: เข้า
0: จ้าแต่นั้นเมื่อเรานึกถึงดวงใสๆก็คล้ายๆกันอย่างเนี้ยคือเราพร้อมที่จะเริ่มนึกครั้งใหม่เสมออย่างนี้นะจ๊ะเราต้องยอมรับว่าไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะทำให้ใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ 100%ทางลัดเดียวคือต้องทำบ่อยๆทำทุกวันเหมือนทางลัดที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือต้องหายใจบ่อยๆนี่นะจ๊ะแม้นอนหลับก็ยังต้องหายใจ
1: ใ
0: หายใจไหม
1: หายใจคร
0: ับ แล้วนอนหลับยังหายใจ
1: ใช่
0: นอนหลับก็นึกถึงดวงได
1: ้
0: นี่เนาะสังเกตว่าการวางใจของเราอย่างไรเรามองแบบผ่านๆใช่ไหมมองผ่านแล้วก็ตั้งใจกันไปจนเคร่งไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนั่งแล้วปวดเมื่อยไม้ก็ให้สังเกตนะจ๊ะแล้วก็ปรับลงให้มาสู่จุดที่วางใจอย่างสบายสบายนะจ๊ะเวลาเราเห็นน้ำมันก็คล้ายกับตอนเราใกล้จะหลับหรือแบบตอนที่เราตื่นจากหลับใหม่ๆอารมณ์ก็จะคล้ายๆกันต่างแต่ว่ามีสติซึ่งหากเราวางใจได้ถูกส่วนสุขความไปไหนก็จะมาให้เห็นเองนะจ๊ะต้องมันสังเกตในการนั่งธรรมะว่าวิธีไหนที่เราทำแล้วได้ผลวิธีไหนทำแล้วไม่ได้ผลอันไหนไม่ได้ผลก็อย่าไปดันทุลังตามถอดการจะเข้าถึงทำได้ทำง่ายๆต้องมีสติและสบายจะไปด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวางใจเบาๆสบายๆมองเผินๆมันผ่านที่กลางกายทำอาการคล้ายๆใกล้จะหลับแต่มีสติคือให้หลับหลอกๆวางใจเบาๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะดูตรงกลางให้วางใจอย่างสบายๆใจเย็นๆค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะใสเองนะจ๊ะใจก็จะเรียนรุ่มลึกไปตามลำดับเองครูไม่อยากจะให้นักเรียนอนุบาลพูดตามพร้อมๆกันนะจ๊ะพร้อมอย่างจ๊ะ
1: พร้อมครับ
0: ตั้งใจมองให้เห็นก็ไม่เห็นว่าไม่เห็นมันจะเห็นตอนทีเผลอจะให้อยู่ทำอย่างไรดีนะถ้าอยากเจอต้องมองไปอย่างนั้นเองนะจ๊ะคือมองเหมือนไม่มอง

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อมากที่สุดครับจะไว้ใจ

จะมาจากพระลูกชาที่บอกว่าเลิฟหลวงพ่อมากที่สุดครับตอนทิ้งอาวุธสงครามเอ๊ะทหารเก่าเหรอท้าชนอิทธิพลมืดผจญสิ่งลี้ลับสุดสะพรึงเพื่อฟื้นฟูวัดร้าง

ว่าวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายนี่ครับสาธุจ้าซึ่งก็คือวัดหนองกินเพนนะจังหวัดบนราชธานีครับคือดูไงก็ไม่ถึง80เลย

0: เจ้าวาดวัดสักแห่งแรกของวัดธรรมกายคือวัดหนองกินเพในวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะผมมีชีวิตที่คร่ำวอร์ดอยู่ในสมรภูมิเดนตายไม่อย่างโชคโชนครับเพราะช่วงปีพุทธศักราช2521นะจ๊ะผมเป็นทหารที่ต้องรบหลบระเบิดรอดไหม
1: รอด
0: รอดตายจากสงครามชายแดนนี่นะไทยเขมรที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
1: คร
0: ับ ครบสองปี
1: โ
0: อ้ก็มีกำหนดลบอยู่
1: ใช่ครับ
0: ลบปีหนึ่งลบสองปีลบหลายปีงั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่นี
1: ่
0: ลบครบสองปีผมก็อำลาวงการนะดิดีจ้ะเพราะสลดใจกับการนองเลือดที่เดือดประทุทุกวัน
1: โอ
0: ้โหสมัยเป็นทหารทั้งโลกอายุ21หล่อขนาดนี้เนี่ยถ้าถามว่าใครหล่อนี่นะท่านจะตอบทันทีเลยนี่ใครร
1: อผม
0: ครับผมครับนะ
1: คร
0: ับใครรอ
1: ผมคร
0: ับนี่โอ้ทีนี้ผมก็ผันตัวสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่าสังกัดกรมป่าไม้ครับอ๋อมีอยู่กรมป่าไม้เลยเนอะสมัยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแม่ขมิ้นโอ้ขนาดอยู่ในยูนิฟอร์มของพนักงานพิทักษ์ป่าเนี่ยยังหล่ออย่างนี้เลยเนี่ยนี่นี่ไงผมครับโอ้ซึ่งก็โชคดีเหลือเกินนะครับที่กรมป่าไม้ส่งผมมาอบรมศีลธรรมที่วัดธรรมกายท้ายผมพลิกชีวิตจากบุคคลเข้มดุดันไม่เกรงใจใครมาถือศีล5และศีล8ทุกวันพระสาธุจ้ะแต่หลวงพ่อครับอาชีพผมมันต้องสมบุกสมบันดั่งนักรบพกปืนตลอดเวลาเนี่ยเพื่อพร้อมบุกจู่โจมจับเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าล่าสัตว
1: ์
0: ลุกเผาป่าขนยาเสพติดแต่เรื่องการฆ่ากันยังถือเป็นเรื่องปกติโอ้เช่นครั้งหนึ่งเจ้าพ่อส่งมือปืนร่างจากกันบุกมาล้างแค้นผม11คนยืนจ่อปืนประจันหน้าผมในระยะประชิดรอดไหม
1: รอด
0: รู้ได้ไงอ่ะวินาทีนะรู้ไหมครับว่าผมทำไงระหว่างจะยิงสวนให้ตายกันไปข้างหรือวิ่งหนีตัวรอดผมเลือกที่จะไม่หนีครับเพราะผมมีอาวุธลับที่ทรงพลานุภาพกว่าระเบิดนั่นคือศีล8จ้า

ศีลที่อยู่เหนือศาสตร์แห่งสงครามใดๆและในนาทีที่เฉียดตายที่ฝ่ายตรงข้ามกำลังลั่นไกยิงผมไม่รู้ทำไมใจผมเกิดสลดสงสารพวกเขาขึ้นมาอย่างจับใจในขณะที่เขากำลังจะยิงผมผมกับสงสารเขาที่เนาะและหลุดปากพูดด้วยความอ่อนโยนไปว่าถ้าบางคนถูกจับรวบเข้าคุกกันหมดใครจะดูแลเมียและลูกน้อยตาดำๆผมรู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินว่าลูกเมียคุณจะกินอะไรกันแล้วผมก็ส่งยิ้มให้ผมก็ยืนไม่รู้ส่งยิ้มให้เปล่านะผมก็ยืนอย่างสงบสยบศัตรูสู้ด้วยธรรม

0: จจะที่ตั้งใจรักษาศีล8โอ้โหท่านยังนึกได้ไงนะหน้าศีลหน้าขวายังบริกก็ได้นี่หน้าปืนแล้วนึกถึงสัจจะที่ตั้งใจรักษาศีล8นี่ถ้ามีสัจจะรักษาศีล8ก็รักษาตลอดแล้วผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหม
1: อยากรู้ครับ
0: พวกเขาทั้งหมดมีอาการเหมือนยืนงงในดงกล้วย
1: ยืนงงในดงกล้วย
0: เหมือนยืนงงในดงกล้วยแล้วก็นึกห่วงลูกเมียตามที่ผมพูดแล้วก็หมดอารมณ์ล้างแค้นยอมล่าถอยไปเองดื้อๆโดยไม่มีใครเสียเลิศเลยสักจุดหนึ่งนี่จ้ะฉันบอกนี่ปลื้มในพลานุภาพศีลขั้นสุดที่เปลี่ยนผู้ร้ายให้กลายเป็นมิตรด้วยจิตเมตตาจนต้องพรรณนาว่าอานุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์ที่ช่วยหยุดภัยบาลทุกทิศาต่อเป็นกระแก้วคุ้มภัยทุกเวลาแผ่เมตตาสยบศัตรูสู้ด้วยธรรม

0: นี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะที่เป็นผู้ร้ายกลายเป็นมิตรด้วยจิตเมตตาจากนั้นไม่นานทางวัดก็เรียกตัวผมให้มาช่วยทำหน้าที่ที่สำคัญนี่ปกป้องดูแลรักษาสมบัติของพระศาสนา คือให้มาเป็นยามเฝ้าวัดนี่จ้ะดูแลรักษาสมบัติพระศาสนานี่ไม่ธรรมดานะถึงปี2529ผมก็บวชทำปัญญาปีนั้นเลยครับนี่นี่หลังจากเป็นยามแล้วก็บวชเลยนี่สมัยอบรมเป็นทำปัญญายกนั้นฝึกตนเป็นผู้มีขันติเข้มแข็งอดทนอดกลั้นต่อกิเลสครับนี่จ้าสาธุสาธุสาธุหลังจบอบรมหลวงพ่อสั่งให้ผมไปลุยเผยแผ่ผมจึงรวมตัวกับพระเพื่อน7รูปเดินทางมาปักหลักที่วัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธร
1: จ้า
0: ซึ่งตอนนั้นเป็นวัดร้างที่มีเหลือสภาพเลยครับคือมีแต่ป่ากระซ่าเจดีย์โบราณที่ปรักหักพังนอกนั้นไม่มีอะไรเลยวัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธรเป็นวัดร้างที่มีแต่ซากเจดีย์เก่าแก่เท่านั้นครับนี่จ้ะเนี่ยเหลือส่วนดีๆของวัดก็ประมาณเนี่ยนั่นนะประหลักสำคัญหมดผมกับพระเพื่อนเจ็ดลูกก็ไปปักกระแถวเจดีย์นาน7เดือนแล้วก็ชวนชาวบ้านแถวนั้นมาปักกระถือศีล8ด้วยกันราว30คนนี่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างนี่ชวนญาติโยมทั้งหลายชาวบ้านแถวนั้นนะมาปักกระถือศีล8ด้วยกัน30คนจนคืนหนึ่งเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันนี่นะสุนัขทั้งหลายแถวนั้นนัดแนะกันมารวมตัวกันนี่นะที่วัดแล้วก็ส่งเสียงหอนอย่างหนักจนชาวบ้านตื่นมาดูคล้ายๆไปปลุกชาวบ้านว่าจะมัวแต่นอนเลยมันเกิดสิ่งอัศจรรย์

ให้รีบตื่นมาชาวบ้านก็ตื่นมาดูแล้วทันใดนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์แสงสีเขียวมรกตพุ่งลอยเหนือเจดีย์เรืองรองเกือบทั้งคืนไม่ใช่มาประเดี๋ยวประดาวแต่คืออะไรก็ไม่ทราบเป็นแสงสีเขียวมรกตโอ้นี่เนาะพุ่งลอยเหนือเจดีย์เรืองรองเกือบทั้งคืนเลยพอรุ่งขึ้นข่าวนี้ก็ฮือฮาแพร่สะพัดไปจนเศรษฐีได้ข่าวนี้รีบมาประวรณาเป็นเจ้าภาพใหญ่นี่ไม่ธรรมดาไหมเป็นเจ้าภาพใหญ่สร้างกุฏิ7 หลังนี่นะ

0: ทำให้วัดป่าดอนธาตุฟื้นฟูรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันเลยโอ้นี่เนาะวัดป่าดอนธาตุพัฒนาจากวัดร้างกลายเป็นวัดรุ่งเลยครับนี่จะอดีตวัดร้างเมื่อปักหลักฟื้นฟูที่นี่ได้สำเร็จแล้วในปี2530ชาวบ้านที่อุบลราชธานีนำโดยอาจารย์อุทิศตันแก้วปัจจุบันคือพระอุทิศอัครรัตโนสำนักต่างประเทศอาจารย์อุทิศบวชแล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หลายภาษาด้วยนี่ในห้องนี้มีหมาเปล่าใช่ไหมใช่เหรอ
1: ใช่คร
0: ับ เอ๊ะตอนนั้นไม่อ้วนขนาดนี
1: ้ครับ
0: โอ้ตอนนั้นหล่อๆนะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่เหรอ
1: ใช่ตอนน
0: ั
1: ้นผู้นำบุญรุ่ยครับ
0: คือโอ้
1: คร
0: ับนำโดยอาจารย์อุทิศทันแก้วปัจจุบันคือพระอุทิศอัครรัตโนสำนักต่างประเทศ
1: คร
0: ับ ซึ่งท่านนี่แหละครับก็ได้รวบรวมรายชื่อชาวบ้าน200กว่าคน
1: อ๋อคร
0: ับ นี่นะ
1: คร
0: ับ มาขอพระ3รูปจากวัดป่าดอนธาตุ
1: คร
0: ับไปอยู่วัดหนองกินเพนนี่นะห้ามกินกลางคืน
1: ครับเพนอย่างเดียว
0: เพนอย่างเดียว
1: คร
0: ับ ซึ่งเป็นวัดร้างอีกแล้วครับ
1: อ
0: ๋ออะไรวัดหนองกินเพนก็เป็นวัดร้างด้วย
1: คร
0: ับ โอ้อะไรท่านก็ยังหล่อเหมือนเดิมพระอาทิตย์นี่จ้ะพระอาทิตย์อัครรัตนวาจารย์ผู้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านเพื่อกราบนมัสการพระสามรูปช่วยเหลือฟื้นวัดหนองกินเพนครับพอผมไปถึงก็โดนอันดาพานขี้เมาคว้างก้อนหินคว้างก้อนไม้ถล่มกุฏิสามคืนติดกันพอชาวบ้านรู้ก็ทำการจับตัวขี้เมาส่งตำรวจแต่ก็หลบหนีไปได
1: ้
0: ก็ยังดีนี่นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งขังอะไรเงี้ยให้ไปกลับเนื้อกลับตัวแต่ตำรวจไม่นานก็พบว่าขี้เมาคนนี้จมน้ำหายสาบสูญไปเลยโอ้โหจมน้ำดำน้ำเก่งอย่างนั้นตอนอยู่วัดหนองกินเพนพระบอกก็นำชาวบ้านสวดมนต์นั่งสมาธิเทศสอนธรรมะกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องจนชาวบ้านมาเกือบ400คน
1: สาธุ
0: หลังจากปักหลักฟื้นฟูวัดจนหายร้างเรียบร้อยอยู่แล้วหลวงตาสงัดสุวิเวโกเจ้าวาดวัดหนองกินเพนในยุคนั้นก็ส่งตัวผมและพระสมชายกุละสโมไปฟื้นฟูวัดเมืองคง
1: อ๋อ
0: ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี
1: ่
0: ให้ไปฟื้นฟูวัดเมืองคงซึ่งเป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหนี่ไปทีละวัดเลยนะหลวงตาสงัดสุวิเวโกอดีตเจ้าวาดวัดหนองกินเบงครับนี่วัดหนองกินเพนนะแต่นี่จะไปอีกวัดแล้ววัดเมืองคงผมยังไปรวมคนสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดได้ร้อยกว่าคนก่อนจะไปฟังต่อไปฟังเพลงก่อนยืนหยัดทำความดี

0: จากการที่พวกผมเปลี่ยนวัดเมืองคงจากวัดอร้างเป็นวัดลุ่มได้สำเร็จเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งแล้วจากนั้นไม่นานหลวงพ่อและคุณยายแจ้งก็ส่งสารมาเตือนหลวงตาสงัดจะว่าวัดหนองกินเพลงยุคนั้นว่าปีนี้ให้ระวังอย่าเดินทางไปไหนนะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนขณะเดินทางทำให้หลวงตาสงัดจริงกลับดุสิตบุรีไปก่อนจากนั้นหลวงพ่อก็มีคำสั่งให้ผมไปเป็นเจ้าวาดที่วัดหนองกินเพลงแดนและก็เมตตาให้ผมไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพและที่ผมประทับใจมากหลวงพ่อยังสอนวิธีหาปัจจัยสร้างวัดซึ่งผมก็ยังใช้มาจนทุกวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีการสร้างวัดมันไม่ได้ยากอะไรคืออยากได้อะไรก็ไปขอหลวงปู่วัดปากน้ำมาโดยให้นั่งสมาธิต่อหน้ารูปท่านแล้วเอาบาตรเปล่าๆมาตั้งไว้ตรงหน้าพอถึงเวลาก็จะได้ปัจจัยมาทำงานแบบไม่เหลือไม่ขาดไม่เกิน
1: จ้าพอดีเลยพอดี
0: จะได้หลวงพ่อเมตตาผมอย่างอาทิตย์สุดไม่ได้เดี๋ยวมอบปัจจัยผมจำนวนหนึ่ง20 บาทมั้งไม่ทราบเท่าไรต้องไปถามท่านเอาเพื่อทำบุญในพันคณะมาแก่หลวงพ่อ22 เมษายน 2527เพราะเป็นทุนเริ่มต้นในการทำงานทุกอย่าง

0: ผมก็ได้เก็บปัจจัยบางส่วนนี้ไว้เป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างโบสถ์ด้วยครับ
1: สา
0: ธุเพราะผมยังจำได้แม่นที่หลวงพ่อบอกผมว่าถ้าอยากสร้างโบสถ์ให้สำเร็จให้ไปปลูกหลวงตาสงัดขึ้นมาตอนนั้นผมฟังก็ไปต่อไม่ถูกเลยเพราะไม่รู้จะไปปลูกหลวงตาสงัดยังไงในเมื่อท่านกลับดูสิบุรีแล้วแถมยังชื่อสงัดอีกซึ่งไม่รู้จะสงัดถึงกี่โมงจะล่วงเลยผ่านมานานถึง13ปีหลวงตาสงัดก็ยังไม่ตื่นสักทีเลยทำให้โบสถ์คาราคาสังสร้างไม่เสร็จสักทีเพราะหาปัจจัยยากเหลือเกินโบสถ์ที่สร้างค้างคามานานยังไม่เสร็จสักทีบางปีก็ประสบภัยน้ำท่วมน้ำขังยาวนาน2เดือนโอ้โหเจอน้ำท่วมด้วยจนวันหนึ่งหลวงตาสงัดก็มาหาผมโดยท่านมานั่งอยู่หน้าโบสถ์วัดหนองกินเพลและอมยิ้มหลวงตาสงัดเนี่ยนี่จ้าเป็นไงท่านบอกเงี้ยโดยท่านมานั่งอยู่หน้าโบสถ์วัดหนองกินเพลและอมยิ้มด้วยในฝันทำไมอ่ะ
1: ที
0: ่
1: เราไม่เห็นกระตากระตา
0: ก็ในฝันนะผมดีใจมากนี่นะรีบจับมือถือแขนท่านใหญ่เลยครับอ๋อพอผมตื่นก็นึกในใจว่าโอ้ต้องทำงานตื่นแล้วแน่ๆทิ้งได้ลงจากสวรรค์มาและตอนบ่ายวันนั้นเองจู่ๆก็มีเจ้าภาพใหญ่โทรมาบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นี่ไงผมนี่ปลื้มสุดๆเลยเพราะผมตั้งใจสร้างโบสถ์ที่คล้ายวัดพระธรรมกายมากที่สุดไว้เป็นอนุสรณ์ในความกตัญญูน้อมถวายแด่หลวงพ่อธรรมะเจโยและคุณยาย
1: สาธุ
0: จะเคยเดินทางไปยังวัดหนองกินเพนด้วยตัวเองหลวงพ่อครับตอนนี้โบสถ์ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวมแล้ว18ปีแห่งการรอคอยแต่ยังไม่มีพระประธานเลยครับซึ่งผมก็ทั้งหน้าทั้งตารอคอยองค์พระที่งดงามที่สุดจากหลวงพ่อเพื่อปักหลักวิชาธรรมกายสืบต่อไปนะครับ
1: สาธ
0: ุมีพระเจ้าพระประธานมีไหม
1: มีครับ
0: มีนิมนต์เอาไปเลย

เอ้คุณคุณน่ะวัดหนองกิมเพ็ญจัดโครงการสมบัติพระบรรพชาสามเณรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

0: นี่มีภาพสีกาวัดหนองกินเป็นพระมหาปัจจเข้าทั้งสามรูปเลยครับนี่พระมหาธีรธรรมธรรมธีโลปัจจเข้าพระมหาชัชวันอุปโสปัจจเข้าพระมหาเสถียรสวรรณทิโตปัจจเข้า
1: โอ้
0: เนี่ยไปบอกสามองค์ให้ไปช่วยสร้างวัด

สุดท้ายนี้ผมจะขอเอาชีวิตที่เหลืออยู่สร้างบารมีอย่างสดกำลังและขอน้อมนำบุญจากการส่งสามเณรหัวกะทิไปเป็นพอทอก้าที่วัดพระธรรมกายเกือบ20รูปเลยครับและบุญทุกๆบุญถวายหลวงพ่อครับผมจะขอสร้างบารมีติดตามหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุจ้าโอ้เลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ชายที่เคารพรักหลวงพ่อคุณครูมิใหญ่นะเจ้าวาดวัดหนองกินเพนวัดสาขาแห่งแรกของวัดพระธรรมกายก็คือพระครูวาปีปทุมกิจนะจ๊ะฟังเรื่องราวของท่านก็น่าปลื้มปิติใจนะว่าการที่มียอดนักสร้างบารมีเอาชีพเป็นเดิมพันในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ง่ายนะจ๊ะต้องเอาชีพเป็นเดิมพันเลยนะก็เจอปัญหาสารพัดแต่ด้วยที่ท่านมีหลวงพ่ออยู่ในใจนะคุณครูไม่ใหญ่อยู่ในใจมุ่งนะเขาเรียกว่าเชื่อฟังให้ความเคารพนะครูบาอาจารย์ว่าการปักหลักที่วัดหนองกินเพนแห่งนั้นเพื่อตามหมู่คณะนะแล้วก็ตามผู้มีบุญที่ลงมาเกิดสร้างบารมีจึงมีพระมหาปริยนพ.ท.9เกือบ20องค์นะจ๊ะที่มาสร้างบารมีต่อมาเนาะฟังแล้วก็น่าปลื้มปิติใจที่ท่านเอาชีพเป็นเดิมพันก็อยากให้นักเรียนทุกๆคนได้เอามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราว่าการที่เรามุ่งในการปฏิบัติธรรมในการสั่งสมบูรณ์สร้างนิติธรรมหลวงพ่อนะคุณยายเป็นทางที่ถูกต้องและก็งดงามนะบุญส่งผลจริงนะจ๊ะส่งผลจริงแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นจริงกับตัวเราถ้าเราตั้งใจจริงในการทำความดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเราทำบุญสร้างความดีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือความสุขและความสำเร็จนั่นแหละเราเห็นเคสตัวอย่างในวันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีมากๆนะจ๊ะเรื่องราวที่ดีมากๆจะให้เราทุกท่านได้เอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเราโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนะช่วงเข้าพรรษานี้ให้เราได้มุ่งในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจของเราให้ผ่องใสเราจะได้เข้าถึงธรรมะภายในนะเข้าถึงความสุขภายในเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างวัดก็เพื่อการนี้นะสร้างวัดเพื่อให้ลูกๆนะทั้งลูกหญิงลูกชายลูกพระลูกสมณเณรได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มานั่งหลับตาทำสมาธิตัวหลวงพี่เองก็เห็นหลวงพ่อนะบวชมา96พรรษาเนี่ยท่านก็ชวนอยู่2เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็ชวนลูกๆหลับตาเรื่องที่2ก็ชวนสร้างบารมีหลับตาในที่นี้คือการหลับตาอะไรเอ่ยหลับตาหยุดใจอยู่ภายในนะหลับตามองพระภายในมองดวงใสๆที่กลางกายให้ได้ทุกๆวันนะเพื่อแอ่เราเนี่ยแหละเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงองค์พระภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในซึ่งเป็นหลักในวัตถุประสงค์หลักในการเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะจ๊ะการหลับตาเพราะฉะนั้นพรรษานี้ให้เราทุกท่านได้ทำใจหยุดใจนิ่งกันให้ต่อเนื่องนะจ๊ะให้ต่อเนื่องเรื่องที่สองก็หลวงพ่อท่านก็สอนนะลูกๆให้นอกจากหลับตาแล้วก็ต้องลืมตาลืมตามาสร้างบารมีนะจ๊ะหลับตานั่งธรรมะลืมตาขึ้นมากระสั่งสมบุญสร้างบารมีตั้งทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าเราจะได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์กว่าที่ผ่านมานะจ๊ะร่างกายมนุษย์นี่แหละเป็นร่างกายที่เหมาะกับการสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีถ้าเปลี่ยนเป็นกายทิพย์แล้วกายละเอียดแล้วสร้างได้ไม่เต็มที่สร้างได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่กายมนุษย์หยาบนี่สำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะสำคัญที่สุดเลยสร้างบุญเล็กนะใจเราผ่องใสก็ได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วย

บุญมากมายมหาศาลวันนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากนักเรียนทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องราวในครั้งสมัยพุทธกาลในพรรษาที่7ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยจ้ะไปทำอะไรเอ่ยนักเรียนพอทราบไหมไปโปรดเทพบุตรพุทธมารดานี่พุทธมารดาก็คือพระนางสิริมหามายาใช่ไหมเอ่ยหลังจากที่ประสูติเจ้าชายเสียถาได้7วันก็สวรรคตก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะซึ่งเป็นเทพบุตรเนาะก็ไปบังเกิดแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หลังจากตรัสรู้ธรรมใน7พรรษาก็ระลึกนึกถึงพุทธมารดานะจ๊ะก็เลยเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เลยในพรรษาที่7เพื่อโปรดพุทธมารดานะซึ่งการเสด็จไปของพระองค์นะจ๊ะจะมีเทวดาก็จะมาฟังธรรมมาคอยฟังธรรมอย่างนั้นก็เทพบุตรพุทธมารดาซึ่งเทวดาก็จะมากันเยอะเลยจ๊ะมากันเยอะเลยเรียงเต็มไปหมดเลยเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มีบารมีมากๆมีบุญบารมีเยอะๆเนี่ยก็อยู่แถวหน้าอาจารย์แถวหน้าหลังจากนั้นนะก็จะมากันเรื่อยๆอาจารย์เทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็จะล่นไปเรื่อยๆนะหลบหลีกทางผู้มีบุญบารมีมากเทวดาตนหนึ่งนะจ๊ะนะใส่ชุดสีทองนี้นะจ๊ะชื่อว่าอังคุระเทพบุตรเทวดาที่ผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเรื่อยๆก็จะล่นไปเรื่อยๆแล้วจะถือท้ายบริษัทเลยนะจ๊ะแต่มีเทวดาตนหนึ่งชุดสีขาวเนี้ยชื่อว่าอินทกะเทพบุตรยังนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยโอ้โหพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์ก็เลยตรัสทูลถามนะเทวดาที่อยู่ท้ายบริษัทนั่นแหละชุดสีทองสีเหลืองเนี่ยก็คืออังคุระเทพบุตรว่าอังคุระเธอทำเตาไฟยาว12โยชน์ได้ให้ทานเป็นอันมากในการประมาณหมื่นปีบัดนี้เธอนั่งอยู่ไกลตั้ง12โยชน์ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมดฉะนั้นเธอจึงนั่งอยู่ไกลนัก1โยชน์ก็คือกี่กิโลเมตรเอ่ย16กิโลเมตรนะจ๊ะทำบุญโอ้ตั้งเตาไฟเลี้ยงคนนะจ๊ะถวายทานเป็นอันมาก12โยชน์ก็196กิโลนะจ๊ะที่ต่างว่าตั้งแต่กรุงเทพถึงนครสวรรค์นะจ๊ะยาวถึง10,000ปีนะจ๊ะแต่ทำไมไปนั่งไกลนักนะกังกุลาเทวก็เลยกราบทูลนะตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทานของข้าพระองค์ว่างเปล่าพระเจ้าค่ะว่างเปล่าจากทักขิไนยักษ์บุคคลทำให้ได้ผลน้อยเหลือเกินพระเจ้าค่ะนะทักขิไนยักษ์บุคคลคือบุคคลที่ควรรับทานคือเนื้อนาบุญก็คือว่างเปล่าก็คือบังเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญนะจ๊ะพอไม่มีเนื้อนาบุญอยากทำบุญมีกระตังนะจ๊ะมีทรัพย์มากอยากจะทำบริจาคทานคิดนี่แหละตั้งเตาไฟเลี้ยงผู้คนแต่ว่าไม่ถูกเนื้อนาบุญไม่ถูกทักขิไนยบุคคลผลจึงได้น้อยบุญจึงกำลังได้น้อยนะจ๊ะตลอด10,000ปีเยอะขนาดไหนจ๊ะทุกวันอังคุระนะจ๊ะในยุคนั้นนะได้ให้อาหารแก่ชาวเมืองวันละ60,000เล่มเกวียนโอ้โหเยอะมากเลยนะมีพ่อครัว 3,000 คนเด็กหนุ่ม 60,000 คนจะช่วยกันผ่าฟืนหุงหาอาหารตั้งเตาไฟยาว12โยชน์นั่นแหละแล้วก็มีหญิงสาว 16,000 คนช่วยกันบดเครื่องเทศปรุงอาหารโอ้แม่ครัวนะมีผู้หญิงอีกหญิงสาวอีก 16,000 คนคอยชัดทักพีตักข้าวบริจาคให้กับผู้คนทั้งหลายที่มารับทานด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มนะจ๊ะเยอะไหมเอ่ยเยอะมากๆเลยนะโอ้โหนะพระเจ้าเลยอังคุระนะพระเจ้าบอกว่าการเลือกเสียก่อนแล้วให้นะแล้วจริง

ให้ทานนั้นย่อมมีผลมากดุจพืชที่เขาหว่านลงในนาดีแต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่เหตุนั้นทานของเธอจึงไม่มีผลมากก็คือพระพุทธเจ้าทรงตัดสรรเสริญการเลือกให้นะให้ทานมีย่อมมีผลมากให้กับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเรามีทรัพย์ตามกำลังเหมือนกับเราได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญมีทรัพย์น้อยก็ได้ผลมากมีทรัพย์มากก็ได้บุญเยอะๆอย่างนั้นจ้ะเมื่อการปลูกข้าวลงในนาที่ดีในนาลุ่มเนาะผลก็ออกรวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยออกรวงงดงามตะวันข้ามถ้าหว่านพืชลงในนาดอนเป็นไงเอ่ยนาที่ไม่ค่อยมีน้ำแห้งแล้งรวงข้าวมาดีไม่เอ่ยก็ไม่ดีก็ได้เม็ดรีบจะออกแรงเยอะแต่ได้ผลน้อยตะวันข้ามปลูกน้อยแต่ได้ผลมากนี่แหละพระองค์ทรงสรรเสริญการเลือกให้เสียก่อนนะจึงควรนะจ๊ะซึ่งเนี่ยอินทกะเทพบุตรมีเทพตนหนึ่งนะจ๊ะที่ชุดสีขาวเนี่ยนะจ๊ะเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเท่าไหร่ก็อยู่ที่เดิมแถวหน้าตลอดเลยไม่เลื่อนไปท้ายบริษัทเหมือนอังกุลเทพบุตรเพราะว่า

เป็นพราหมณ์หนุ่มชื่ออินทกะนี่แหละได้ทำบุญตักบาตรแค่ทัพพีเดียวถวายทานแด่พระอนุรุทธะผู้เลิศด้วยทิพยจักษุนะจ๊ะตักบาตรทัพพีเดียวแต่ได้ทำบุญถูกทักขิณายบุคคลถูกเนื้อนาบุญผู้มารับทานเป็นใครเอ่ยพระอรหันต์พระอนุรุทธะหนึ่งในอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศในด้านทิพยักษุนะจ๊ะเป็นพระอรหันต์ตักบาตรทัพพีเดียวโอ้โหผลบุญนี้มากกว่าอังกุละเทพบุตรที่เกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญทำบุญตลอดหมื่นปีนะจ๊ะ

วันนั่นแหละนะจ๊ะทำบุญ10,000 ปีนะจ๊ะถวายทาน10,000 ปีไม่สู้ตักบาตรถ้าปีเดียวนะคุณไม่เอ่ยเนี่ยคุณครูไม่ใช่ท่านชอบนำมาเล่าให้ฟังนักเรียนได้ฟังเพราะว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญนี้มีอานิสงส์มากนะจ๊ะแต่เพราะยุคของเราอยู่ในยุคเขาเรียกว่าขณะสมัยยุคที่มีเนื้อนาบุญยุคที่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้สั่งสมบุญในช่วงเข้าพรรษานี้

นะนะธรรมะเลยผลน้อยเหมือนอังคุลาเทศบุตรนั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษานี้จะอยากให้เราทุกท่านได้มีโอกาสได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะอย่าให้ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวเลยเราได้ฟังโอวาทครูไม่ใหญ่ท่านจะถามทุกวันเลยนะใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างนะนะเราจะได้ยกมือได้นะจ๊ะมันจะบุญทานก็ดีศีลก็ดีสมาธิก็ดีตามให้ได้ทุกๆวันตอกย้ำซ้ำเดิมเพราะโอกาสที่จะเกิดมาเจอพระพุทธศาสนานี่ยากนะจ๊ะยากมากๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เราโชคดีมีบุญมากมาเกิดในยุคนี้เกิดในประเทศที่รุ่งเรืองถ้าไปเกิดในประเทศต่างประเทศอียิปต์อย่างเงี้ยจ๊ะอูกันดาอย่างเงี้ยนะมีคำสอนพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนะจ๊ะมีสารพูดบังเกิดขึ้นแต่ไปเกิดอยู่นู้นนะจ๊ะคนละฟากไม่มีพระไม่มีเนื้อนาบุญอยากทำบุญอดนะจ๊ะถ้าอยากจะทำบุญต้องบินมาประเทศไทย only อย่างเงี้ยนะจ๊ะเราจึงจะเจอเนื้อนาบุญได้ตักบาตรช่ำชื่นใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธมีเนื้อนาบุญเราควรตัก

ะจ๊ะเออเนี่ยศีล8นะแล้วนึกถึงศีลนี่แผ่เมตตาอนุภาพศีลก็จะเป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยนะรอดพ้นจากความตายได้ด้วยศีลอาจารย์รักษาศีลของเราให้ดีนะศีลทำให้กายวาจาของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีศีลความบริสุทธิ์กายวาจาใจจะบังเกิดขึ้นเราทำบุญก็จะได้บุญมากและผู้รับบริสุทธิ์ก็คือเนื้อนาบุญทักขิณายบุคคลเราเห็นตัวอย่างของอินทกะอังกุละเทพบุตรแล้วนะอินทกะทำบุญถูกเนื้อนาบุญตักบาตรถ้าเพียงเดียวมีนิสงส์มากกำลังบุญเยอะนะแต่

ปีนี้นะในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะจ๊ะก็มีโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยเราจัดทอดกฐิน 30,000 วัดมากี่ปีแล้วจ๊ะพอรู้ไหมเอ่ย3ปีต่อเนื่องแล้วจ๊ะนี่ปีนี้ปีที่3เนาะปี67นะ68นะคือตั้งแต่8วาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก็นะท่านก็ดำเนินโครงการนี้นะให้ลูกๆทุกคนได้สั่งสมบุญใหญ่นะจ๊ะถ้าหากพระนะทั้งหมด 30,000 วัดมีพระจำพรรษาอย่างน้อยวัดละ5รูปจะมีเนื้อนาบุญให้เราได้สั่งสมบุญใหญ่นี้กี่รูปจ๊ะ 150,000 รูปเลยนะสาธุโอ้ใหญ่ไม่เอ่ยใหญ่มากๆนะบุญใหญ่มากๆไม่ใช่รูป2รูปที่หลวงพี่บอกนะตามวัดใดมีเกินกว่านั้นก็เยอะเลยนะจ๊ะ10 20 30เราจะได้ทำบุญทั้ง 30,000 วัดนะแล้วก็ถวายแด่เนื้อนาบุญนะจตุปัจจัยทยธรรมที่เราถวายไปก็จะเป็นค่าน้ำภัตตาหารค่าไฟบำรุงวัดสร้างโบสถ์สร้างสถานการศึกษายารักษาโรคทุกๆบุญจะเกิดขึ้นนะทั้ง 30,000 วัดเลยเพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากแล้วก็ตอนนี้พระแต่ละวัดนะจ๊ะท่านก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมที่ตั้งใจมาทำบุญนี้ที่ตั้งใจสั่งสมบุญนี้นะจ๊ะโครงการปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าพระสังฆาธิการโครงการทำเจริญสมาธิภาวนาพระสังฆาธิการก็บังเกิดขึ้นเพื่อให้พระเจ้าวาดแต่ละวัดพระสังฆาธิการแต่ละรูปได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิเป็นโครงการที่วัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนี่แหละนิมนต์ท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาถึง2กรกฎาคมที่ศูนย์ประธรรมบัวพิศวะเลขเขาใหญ่พระทั้งหมด 1,000 กว่ารูปได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด77จังหวัดทั่วไทยเลยนะเป็น 1,000 กว่ารูปตอนนี้ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากๆเลยมาดูบรรยากาศนิดนึงหน่อยกันนะจ๊ะ

สาธุบุญใหญ่มากๆเลยจ้าที่เราจะได้ทำบุญกฐินปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษเป็นครั้งแรกที่มีพระสังฆาธิการได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นพันกว่ารูป77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ท่านก็ตั้งใจที่จะเป็นเนื้อนาบุญนะให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญทอดกฐินปีนี้นะซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนี้ก็จัดมาหลายรุ่นแล้วเล็กกันนะจ๊ะหลังจากจัดที่เวิร์ลพีซวันเล่แล้วก็จะมีจัดในพื้นที่แต่ละจังหวัดซึ่งมีทั้งหมดนะตอนนี้ประมาณ7รุ่นแล้วนะรุ่นที่1จัดเมื่อปลายปี68นะจ๊ะ11ถึง17ธันวาคมจังหวัดเลยนะจ๊ะรุ่นแรกนะก็มีพระสังฆาธิการมาหลายร้อยวัดด้วยกันนะรุ่นที่สองนะดูภาพบรรยากาศนะจะให้เห็นภาพเนาะที่จังหวัดวัดบ้านขุนอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะนะก็มาเป็นร้อยรูปเลยแต่ละรูปก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะรุ่นที่สามจัดที่นะศูนย์ธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะนะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จัด4รุ่นด้วยกันนะจ๊ะมาเป็นร้อยเลยนะจ๊ะ150รูปตั้งก็ตั้งใจไปแล้วทำดีมากเลยนะจ๊ะนั่งเห็นความสว่างภายในความสุขภายในรุ่นที่4จัดที่ศูนย์อบรมชนนครราชสีมานะแต่ละจังหวัดก็จัดปฏิบัติธรรมพระสังฆาธิการนะจ๊ะเดือนกรกฎาคมนี้รุ่นที่5จัดที่ศูนย์ประจำอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะ26กรกฎาคมนะจ๊ะ100กว่ารูปนะจ๊ะโอ้แต่ละวัดหลวงพ่อแต่ละวัดท่านตั้งใจมากเลยจะมานั่งตั้งแต่ตีสองอย่างนี้นะ

ตีสามเนี่ยรุ่นที่หกอาจจะที่จังหวัดอำนาจเจริญทุดงคสานอำนาจเจริญก็ร้อยกว่ารูปก็ถือว่าวัดแต่ละวัดที่เข้าร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยต่างก็ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะจ๊ะเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นบุญพิเศษปีนี้ที่เราจะได้ถวายทานมหากรทานกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นปีที่3ต่อเนื่องติดต่อนะจ๊ะ 30,000 วัดเนี่ยปีที่1 30,000 วัดปีที่2 30,000 วัดรวมเป็น 60,000 วัดนะสาธุถ้าปีนี้อีก3วัดก็รวมเป็น 90,000 วัดนะจ๊ะสาธุปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะจ๊ะนี่คือความโชคดีของลูกหลวงพ่อเรารักหลวงพ่อไม่เอ่ยรักมากไหมนี่ความเมตตาของท่านที่มีดำริโครงการบุญใหญ่ๆให้ลูกๆได้ตักตวงบุญใหญ่มาฟังเพลงนี้ก่อนจบโรงเรียนนะจ๊ะ

สาธุนักเรียนอนุบาลฝันในฝันนิยาทุกโลกทุกคนรักหลวงพ่อไม่เอ่ยรักหลวงพ่อต้องนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันนะต้องสั่งสมบุญสร้างให้ได้เต็มที่ถ้าสุดความสามารถของเราก็จะได้นำบุญนี้ถวายหลวงพ่อนะบูชาธรรมหลวงพ่ออาจารย์ขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนสาธุท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุขัยที่ยืนยาวนานครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีธรรมะที่สว่างไสวสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอน
1: ต่อยมวยชนะน็อกจนไม่มีคู่ต่อสู
2: ้คุณพ่อของลูกเกิดในครอบครัวของเกษตรกรฐานะปานกลางในสงขลาเพราะคุณพ่อจบม.ต้นคุณปู่จึงส่งให้ไปเรียนต่อทางด้านการเกษตรที่จังหวัดตรัง

อาศัยอยู่ในหอพักกับเพื่อนๆเมื่อว่างจากเรียนด้วยความคึกขนองตามประสาวัยรุ่นคุณพ่อจะไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยจังหวะนั้นเองทำให้ครูมวยเห็นแววของคุณพ่อว่าเป็นคนใจสู้ไม่ยอมแพ้ใครจึงรับเป็นลูกศิษย์ที่ค่ายมวยแห่งนี้จะมีกฎเหล็กว่านักมวยที่นี่ต้องไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เพราะถ้านักมวยดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่จะทำให้เหนื่อยง่ายต่อยไม่ทน

ครูมวยท่านจะสอนแม่ไม้มวยไทยให้คุณพ่อซึ่งแม่ไม้มวยไทยนี้เป็นวิธีการใช้หลบหลีกและทำร้ายคู่ต่อสู้ต้องรู้ว่าควรจะหลบอย่างไรและใช้ไม้ไหนแก้อันนี้ไม้คือแม่ไม้นะไม่ใช่ไม้หน้าสามโดยครูมวยท่านจะสอนแม่ไม้ทีละไม้เมื่อมีความชำนาญในไม้หนึ่งแล้วท่านก็จะสอนในไม้สองต่อไปจะสอนเป็นขั้นๆไม่มีการข้ามขั้นตอนส่วนใหญ่เมื่อเรียนถึงไม้ที่ห้าก็สามารถขึ้นชกได้แต่เนื่องจากคุณพ่อเป็นคนมุ่งมั่นรักเรียนจึงสามารถเรียนได้ถึงไม้ที่12ในทุกงานเทศกาลประจำปีเช่นปีใหม่ลอยกระทงคุณพ่อและเพื่อนๆในกลุ่มก็จะตระเวนกันออกชกมวยสมัครเล่นและเพื่อความมันยิ่งขึ้นก็ต้องมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งที่ลงสนามชกคุณพ่อไม่เคยชนะคะแนนเลยเพราะจะชนะน็อกในยก2ตลอดไม่มีนักมวยคนไหนมาล้มได้คุณพ่อเป็นนักมวยที่เน้นชั้นเชิงเตะหนักต่อยหนักจึงไม่ได้ถูกใจแฟนมวยเมื่อวงการมวยในจังหวัดไม่สามารถหาคู่ชกมาเปรียบคุณพ่อได้ทางวงการยังต้องไปหาสุดยอดนักมวยจากจังหวัดยะลามาประกบคู่แทนซึ่งมวยคู่นี้สามารถเรียกคนชมได้มากที่สุดเป็นประวัติการสุดยอดนักมวยจากยะลามั่นใจว่าจะต้องมาล้มพ่อผมให้ได้จึงกล้าเดินทางจากยะลาเพื่อมาชกกับคุณพ่อผลปรากฏว่าคุณพ่อสามารถชนะน็อกเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อจบการศึกษาคุณพ่อจึงขึ้นมากทม.เพื่อเรียนต่อไม่นานคุณพ่อก็สืบรู้แหล่งซ้อมมวยและแกไปซ้อมที่ค่ายมวยใต้สะพานพระโขนงแต่ภายหลังถูกญาติที่ไปพักด้วยจับได้จึงสั่งห้ามว่ามาอยู่ที่นี่เพื่อให้มาเรียนต่อถ้ายังหนีไปต่อยมวยอีกก็จะส่งกลับบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณพ่อจึงได้แขวนนวมและออกจากวงการมวยสมัครเล่นโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะหันหลังจากวงการหมัดหมัดมวยมวยแล้วแต่คุณพ่อก็ซวยวงอีกวงการหนึ่งคือตีไก่แล้วก็ชนวัวแทนโดยเริ่มจากไปเล่นเฉยๆจนกระทั่งเลี้ยงไว้ชนเองแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่รวยพอจนสามารถสร้างบ่อนได้เองนอกจากนี้ที่บางผมก็ยังเลี้ยงนกเขาชวาอีกด้วยครับแต่หลังจากที่คุณพ่อได้เข้าวัดพระธรรมกายคุณพ่อก็ได้เลิกเล่นวัวชนไก่ชนได้เด็ดขาดและเมื่อคุณพ่อได้ดูดาวทำแล้วจึงได้มากระซิบให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะเข้าใจว่าการชนไก่ชนวัวชนมวยเลี้ยงนกเขาชวาเป็นกีฬาและก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะแม้แต่คำขวัญประจำอำเภอและการท่องเที่ยวของจังหวัดเขายังมีการจัดโปรแกรมสิ่งเหล่านี้ลงไปเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยแหละครับแต่ว่าเมื่อได้ฟังคำของครูไม่ใหญ่ว่าไก่มันไม่ได้รู้เรื่องแล้วมันก็ไปยินดีจะมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนักมวยไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันแต่ก็ต้องมาต่อยกันอย่างเอาเป็นเอาตายคนที่ล้มก็โดนด่าคนที่ชนะกลับได้รับคำชื่นชมทำให้คุณพ่อเข้าใจแล้วก็นึกภาพตามออกได้ทันทีแล้วคุณพ่อเคยได้ยินนักมวยผู้แพ้บอกว่าเจ็บตัวนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเจ็บใจยิ่งกว่าเพราะใครๆก็พากระดุมด่าว่าเป็นตัวการทำให้เขาเสียพนันแต่เรื่องเจ็บตัวน่ะไม่มีใครพูดถึงเลยคำถามอุปกรรมใดทำให้คุณพ่อต้องมาเป็นนักมวยและนักเลงไก่ชนวัวชนแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถพ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวได้ยกเว้นเรื่องชกมวยแล้วคุณพ่อทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จมวยนี่น็อก

0: เขาแต่ว่างานเนี่ยโดนน็อกไม่ทราบเกิดจากกรรมอะไรต้องแก้ไขอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้ะคุณพ่อจะเป็นนักมวยนักเลงชนไก่วัวชนเพราะในอดีตพ่อเกิดในสังคมเกษตรกรรมซึ่งสิ่งแวดล้อมจะนิยมต่อยมวยชนไก่ชนบัวพ่อจึงเสพคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ติดมาในชาตินี้ได้เคยทำบุญในพระพุทธศาสนาตามประเพณีบ้างแล้วก็อธิษฐานให้ต่อยมวยเก่งประกอบกับมีความเพียรในปัจจุบันที่ได้ศึกษาและฝึกฝนจึงทำให้ต่อยมวยชนะจนไม่มีคู่ต่อสู้ท่านมีทานบารมีน้อยท่านจึงมาได้แค่นี้คือไม่ประสบความสำเร็จในกิจการใดๆนอกจากต่อยมวยอีกทั้งทำทานแล้วไม่ได้อธิษฐานให้รวยแต่อยากต่อยมวยเก่งอย่างเดียวเท่านั้นและใจกระหมกมุ่นกับเรื่องต่อยมวยชนไก่ชนวัวเลี้ยงนกเขาท่านต้องทำบุญให้เยอะแล้วอธิษฐานให้เป็นแล้วต้องทำบุญอุทิศให้สัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาบ่อย

จิตตังรักเขถะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยาก

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดีงามบัณฑิตจะสร้างแต่ความดีคนพาลจะสร้างแต่บาปอกุศลกรรมเมื่อละโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวเราไปถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญวิบากก็เป็นความสุขความบันเทิงในสุขติโลกสวรรค์บาปก็ตรงข้ามกันถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสละโลกแล้วก็จะไปอบายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะศูนย์อบรม

0: ปกติจะมีความจำเป็นที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงซึ่งในพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่สองมีกัลยาณมิตรวิไลวันกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรโกวิทชำนาญกิจเป็นประธานผ้าป่าในการอัญเชิญผ่านผ้าไตรทั้งนี้มีคณะประธานรองจำนวน5คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับโดยภายในงานบุญพิธีพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทางนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรวิไลวันบ่อวารีได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรโกวิทชำนาญกิจและกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้กัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์ได้นำกล่าวคำถวายโซลาเซลล์ทั้งนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาเซลล์รวมถึงคณะประธานรองก็ได้น้อมนำปัจจัยกองบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้นอกจากนี้ศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยความเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทถึงอานิสงส์ของการถวายโซลาเซลล์และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีที่จะจัดขึ้นจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วันนี้ปลื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาทอดผ้าป่าสร้างโซลาร์เซลล์อะค่ะแล้วก็ยิ่งปลื้มมากขึ้นเมื่อลูกสาวกับลูกเขยได้มาด้วยเป็นปลื้มที่สุดแล้วค่ะประโยชน์ของการมาทำบุญวันนี้นี่มากมายมหาศาลเกินจะพรรณนาเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วค่ะใช้ทุกอย่างนะคะในครัวก็ใช้นะคะฟังธรรมฟังเทศหรือการบวชอุบาสกบาสิกาใช้หมดเลยค่ะภิกษุสามเณรเป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับบุญนี้นะคะก็คือมันเห็นชัดเจนค่าไฟของสุนทรบรมเนี่ยเดือนนึงตก 70,000 นะคะเราต้องทอดผ้าป่าเสียค่าไฟนะคะทีนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายของสุนทรบรมไปได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็จะได้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้ยิ่งๆขึ้นไปอะค่ะก็กล่าวเชิญชวนนะคะถ้าผู้ใดอยากมาทำโซลาร์เซลล์นะคะยังมีโอกาสเพราะยังไม่ได้เสร็จวันนี้เร็วๆนี้หรอกค่ะยังใช้เวลานะคะขอเชิญชวนนะคะใครอยากทำโซลาร์เซลล์มาทำได้เลยค่ะอย่างตัวครัวอ้อยนี้คือมันเป็นไม้ใกล้ฝั่งมันทำงานพระศาสนาเนี่ยแข่งกับวันเวลาที่เหลืออยู่นะแข่งกับตัวเองค่ะนะคะเพราะนั้นก็คงจะหยุดงานเพียงแค่นี้ไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะท่านบอกไว้เลยเมื่อวันที่16สิงหาปีที่แล้วทำไปจนลมหายใจสุดท้ายนะค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะมีรายงานสัมภาษณ์พระมหาโสพลอาจินนาสีโลปาเรียนธรรม9ประโยควัดราชโอรสารามซึ่งท่านก็มีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีญาติโยมมาร่วมมุทิตาในวาระที่ท่านสอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคในปีนี้เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: ในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีปลาบปลื้มยิ่งที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่า

บาลีมาโดยตลอดก็คือธรรมะที่เราจะได้แน่ๆก็คือความอดทนอดทนนะซึ่งเป็นคติธรรมของอาตมภาพหรือหลวงพี่เองก็คืออดทนสู้ยังไงก็อดทนอย่าท้ออะไรประมาณนี้ก็มีคติธรรมประจำตัวว่าอดทนใส่ใจชอบอดทนใฝ่ภาคเพียรอดทนคิดทบทวนอดทนลงมือทำสุดท้ายสำเร็จได้เพราะอดทนมันเข้ามาสู่วงการนี่คือจะบอกตอบตรงๆก็คือมันถอนตัวไม่ออกแล้วก็คือบันไปยาวก็สิ่งคือสิ่งที่ได้มาคือเราได้ศึกษาในชั้นประโยค1 2 3คือในเรื่องที่เราแปลทั้งหมดมีบุคคลตัวอย่างแล้วก็ได้รับทราบซึ้งในเรื่องการบอกเรื่องกรรมวิบากผลของกรรมอะไรประมาณนี้ส่วนประโยค4 5ขึ้นมาก็จะมีเรื่องนามธรรมธรรมะเข้ามาเรื่อยๆทำให้เรารับรู้เรื่องหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกพระคาถาขึ้นมาส่วนประโยค6ประโยค7ขึ้นมาก็จะได้รู้ระเบียบการวินัยในทั้งฝ่ายของคารวาสและก็ของนักบวชเนาะแล้วก็ในประโยค8ก็รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติขึ้นมาก็ประโยค8ได้ศึกษาวิชาแปลก็จะเป็นวิสุทธิมรรคที่เราได้ศึกษาก็จะสอนแนวทางกรรมฐานสมถภาวนาอะไรประมาณนี้แล้วก็นำไปถึงวิปัสสนาภาวนาด้วยก็คือเราได้ศึกษาสิ่งสำคัญพระพุทธศาสนาคือวิปัสสนาธุระเนาะก็ได้รับรู้เรื่องของจักษุประสาทหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้ศึกษาคันธาธุระมาจบแล้วก็ควรจะไปภาควิปัสสนาธุระต่อส่วนประโยค9ก็ได้นำธรรมะที่มีความลึกซึ้งที่เราได้รู้ลักษณะอารมณ์อาการในประโยค9อภิธรรมเนาะจะพูดถึงโลภะโทสะโมหะตอนแรกเราก็ไม่รู้พอเราศึกษาเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้รับทราบอารมณ์ที่ความอยากได้ความกระทบกระเทือนโทสะความประทุษร้ายคนเป็นยังไงแล้วก็โมหะความลุ่มหลงคือสิ่งไหนผิดก็คิดว่าถูกสิ่งไหนถูกก็อาจจะตรงกันข้ามเสมอแต่เราได้รู้จากชื่อนามธรรมในพวกนี้สิ่งที่ได้ก็คือหลังจากสอบจบเนี่ยมันก็เลยทำให้เราว่าคันธธุระเราพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาธุระอันนี้เป็นข้อสรุปในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีแบบปรับปื้มยิ่งเพราะว่าด้วยว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เห็นสถานที่อาคารใหญ่ๆด้วยแล้วก็ได้เห็นเจดีย์ตรงกลางที่ได้ดูในทีวีคือเห็นแล้วประทับใจตั้งแต่ว่าตรงกลางเจดีย์มีถ้าดูจากมุมบนข้างบนจะเป็นรูปธรรมจักรซึ่งเป็นตาประทับของโลกแล้วกันโดยบอกประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นระดับโลกซึ่งไม่มีใครทำได้เราก็ได้มาเห็นกับตาด้วยตนเองไงแบบนี้แล้วก็เห็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีความงดงามที่พร้อมเรียบร้อยดูค่อนข้างจะสงบแล้วก็สว่างสะอาดที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่าดีอย่างเดียวดีนะแต่ดีได้เห็นความสดใสเป็นหลักเป็นต่างสดใสปิ่มใจด้วยบุญ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยพระเทพสิริวชิรรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเข็งเขตพระรามหลวงนำพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระเทพวัชระธรรมาจารย์เจ้าคณะ

จังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเกียรเขตพระอารามหลวงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมนำธูปเทียนแพพวงมาลัยและทายธรรมเข้าร่วมสามีจิกรรมถวายพระมหาเถระทั้งสองรูปโดยที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้นัดหมายวันเวลาประกอบ

ดีงามที่คณะสงฆ์ได้สืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตามพระธรรมวินัยและขอขมาลาโทษต่อพระเถระผู้ใหญ่ในสิ่งที่อาจเคยล่วงเกินทั้งทางกายวาจาและใจพร้อมทั้งรับโอวาทและข้อคิดอันทรงคุณค่าเพื่อนำไปเป็นหลักในการครองตนบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญงอกงามในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมตตาให้โอวาทโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาพระธรรมวินัยการดำรงความสามัคคีในหมู่สงฆ์และการตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนแห่งการจำพรรษาเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาและประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์ไปสอนสมาธิณห้องพิจารณาคดีของศาลในสหราชอาณาจักรพระชาลีวังสะทะโรผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์จากท่านผู้พิพากษาในเจลให้ไปบรรยายธรรมะและสอนการทำสมาธิณห้องพิจารณาคดีของท่านภายในคลาสมีผู้พิพากษาเพื่อนผู้พิพากษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศาลหลายท่านเข้าร่วมรับฟังธรรมะและฝึกนั่งสมาธิด้วยความสนใจโดยพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องสมาธิเบื้องต้นโดยได้อธิบายหลักการของสติและความสบายซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำใจให้สงบพร้อมทั้งอธิบายความหมายของพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติสมาธิโดยใช้หลักสติและความสบายพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้น้อมนำใจนึกว่าตัวเราเป็นพระพระเป็นเราเพื่อให้ใจเข้าถึงความสงบความบริสุทธิ์และความสุขภายในที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถน้อมใจระลึกถึงพระเจ้าหรือครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและความบริสุทธิ์เพื่อเป็นอารมณ์แห่งความสงบได้เช่นกันหลังการปฏิบัติสมาธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายสงบและมีความสุขจากภายในพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการจัดคลาสสมาธิในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่ภายในวัดครั้งที่2เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจได้เข้ามาพักกายพักใจค้นพบสันติสุขที่แท้จริงจากภายในผ่านกระบวนการทำสมาธิท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ถิตตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาพร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาจิตส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างไสวอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติธรรมใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์

ให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยพิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระในสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและจากวัดกัลยาณมิตรทั้งไทยและต่างชาติมาเป็นเนื้อนาบุญอาทิพระราช

วัดสุทธาวาสเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูรัตนปัญญาวิเทศเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดรัตนปัญญาพระอาจารย์ทินเวียนหุยจากวัดเดียวงูและพระอาจารย์หุยเซจากวัดชีไหลและยังได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์ผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและตัวแทนจากบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างผู้ประสานงานการก่อสร้างเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรม

ชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจากนั้นพระนิโคลัสฐานิสโรได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำคณะสงฆ์และสาธุชนกลั่นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รองรับอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้คณะสงฆ์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติอันเป็นมงคลลงบนผืนแผ่นดินบริเวณก่อสร้างเพื่ออธิษฐานจิตให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคทั้งปวงสำหรับพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาพุทธศาสนสถานอันทรงคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาและความสามัคคีของคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วโลกที่พร้อมใจกันสนับสนุนการสถาปนาศาสนสถานแห่งนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นหลักฐานแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคมโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างคึกคักค่ะ

พระผู้ปราบมารและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ายเทียนพรรษาโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์

พระเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนที่ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าเราดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิสวังคาหันโตมภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนะมามิอันตมัยยังพุทธสามภะคะวันโตอุปปันคณะมะกะรัง

ะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิ

0: Rồi, tôi được thân. ผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปุถนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้คนพรหมวิชชาธรรมกายพระผู้บรมมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ
1: ไฟมันหมดถ้ามันดับแล้วตั้ง
0: บุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ
1: ถ้าเห็นมันดำคือไปตั้งใหม
0: ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาธรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เดินรถบรรทมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเสด็จไปโปรดพุทธบิดาณกรุงกบิลพัสดุ์ได้รับการต้อนรับที่นิโครธารามเจ้าสักยันทั้งหลายมีมานะไม่กราบพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะทั้งหลายแล้วคิดว่าพระประยุรญาณเหล่านี้ไม่ว่าเราเป็นคนที่แก่เปล่ามีมานะกระด้างเพราะมานะพระประยุรญาณและเทวดามนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สูงสุดกว่านรชนนั้นมีพระคุณเช่นไรมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังที่จะเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์เช่นไรดีแล้วเราจะได้แสดงอนุภาพพระคุณอันไม่มีของพระพุทธเจ้า

ให้พระปยุรญาติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นไรเมื่อทรงคิดอย่างนั้นเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุรู้กันแล้วก็เลยทีเดียวทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างนั้นไปตลอดหมื่นโลกธาตุเมื่อพระองค์เข้ากสินอธิษฐานจิตเท่านั้นเองแสงสว่างก็เป็นไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุเบื้องล่างจดอเวจีมหานรกเบื้องบนจดภวกระผมเบื้องขวาง10,000โลกธาตุแสงสว่างก็แผ่จ้าไปตลอดในทั้งโลกมนุษย์เทวดาและสองภพสองภูมิสว่างไปหมดเทวดาหมื่นโลกธาตุเห็นแสงสว่างอย่างนั้นร่วมกันแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงเสด็จเหาะขึ้นไปในหน้าผากาศประดุจดังโปรยฝุ่นใส่เจ้าสังกายะทั้งหลายผู้มีมานะนั้นเจ้าสังกายะเห็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหารเป็นคู่ๆไฟออนจากจมูกซ้ายน้ำจมูกขวาไฟในตาข้างซ้ายน้ำข้างขวาหูซ้ายหูขวาเป็นต้นเจ้าสักกายะทั้งหลายเห็นอย่างนั้นมีพุทธบิดาเป็นต้นก้มเหลิงกราบก่อนใครเจ้าสักกายะทั้งหลายก็กราบตามว่าพระกุมารนี้มีอนุภาพมากจริงหนอเทวดาตลอดบืนโลกธาตุมากันแล้วประชุมรวมกันเต็มไปหมดกระทำการบูชาด้วยดอกมณฑารพดอกปริชัตตะดอกบัวอันเป็นทิพย์กล่าวสรรเสริญพระคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีใครจะเสมอเหมือนด้วยกำลังฤทธิ์ปัญญาปฏิหารไม่มีใครจะเสมอเหมือนด้วยอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อาเทศนาปฏิหารดักจิตเป็นอัตจันทร์อรุษาสรีปฏิหารสั่งสอนไปตามลำดับไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่มีบุคคลที่จะเสมอเหมือนวิมุตติญาณทัศนะในโลกนี้ในบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสรรเสริญคือควรเทิดทูนเคารพบูชาบุคคลที่จะเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเลยบุคคลที่น่ากราบน่าไหว้ทั้งหลายในโลกนี้

เมนตลอดหมื่นโลกธาตุนั้นรองรับทางจงกรมแต่ในมิตรรัตนจงกรมผ่านไปแล้วกว้างหมื่นโลกธาตุสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีแก้วมุกดาระยิบระยับพื้นเป็นทองสำเร็จไปด้วยแก้วมณีประดุจดังดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเทวดาทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุจดังต้นสารพฤกษ์ประดุจดวงอาทิตย์อ่อนๆขึ้นมายามเช้าประดุจต้นแห่งดวงประเทศต้นดวงประเทศประดุจดังสายฟ้าฟาดเห็นจับประดังสีรัศมีสว่างสวยมากันใหญ่กระทำการสรรเสริญบูชากระทำปล่อยด้วยดอกไม้อันเป็นทิพย์กราบกระทำก่อนบูชานาคยักษ์คุดคนทันมากันใหญ่เทวดาทุกชั้นทุกระดับท่านแด่ภูมิมารเทวารุกขานเทวาอากาศเทวากระทำการกราบไหว้บูชายกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเวลาหมดโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้ควรฝึกอย่างรุนแรงบุคคลนี้ควรฝึกอย่างละมุนละม่อมบุคคลนี้ควรฝึกทั้งรุนแรงและละมุนละม่อมบุคคลนี้ไม่ควรฝึกสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสรรเสริญพระคุณอันไม่มีประมาณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระนิพพานัญชริการเถระนั้นเขาได้เป็นไข้หนักอยู่ที่โคนต้นไม้ในป่าชัดใหญ่เป็นผู้ควรได้รับความกรุณาอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะทรงอนุเคราะห์เสด็จมหาเขาได้ประทำการพนมอัญชลีเหนือเสียงกล่าวด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่โสมนัสถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์แล้วได้ทำกาลณที่นั้นเนื่องกับที่92แต่กับนี้ด้วยการถวายความบังคมพระพุทธเจ้าผู้ดมบรุษใดได้ผลของบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายบังคมในกัปที่ห้าแต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าครั้งมีพระนามว่ามหาสิงคะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการชาติสุดท้ายออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์บิดเรือนดูอัมบายนลอนการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลเรืออาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

0: ด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุบโลพระสุวรรณกีติเรนตโนพระภูวนันดารุธรรมโมพระบุญช่วยจันโทภาโสพระกูสิติเรตนาวิเทศพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรมพักดีและกระมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณพระมหาโสพลสุบโลพระสุวรรณกีติเรนตโนพระปูนันดรุธรรมโมพระบุญช่วยจันโทภาโสพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีประสิทธิ์ปียาพรผมพระดีและกันมิทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิตรอันนันอัศวะโภคินกระมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกระมิตรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิตรสองวัชรศรีโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกระมิตรสุริยพรชยาสุจรัตแรงครอบครัวโตกรัญญาเสกกระมิตรสุริยะสุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกระมิตรกิติวัฒนาพรกตพลปีชนาพรสุขสว่างกระมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์ติริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กันมิสุจัญญาวรุธวริสารพิตลาบิลัตกันมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุลตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนเรมากรุ่งแจ้งกมิตรบดุวนาพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณธพัตราสุรชัยตันตินิรามัยที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฏิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรเรือนพันประภาบริปัจจยาแม่สัชิลักษณ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนามกมิตรชัดชันดียาชัญญาสิริเจริญกมิตรศรีวรรณาลาหานติรนนท์กมิตรอภิชาติเทพพัสดินณอยุธยากมิตรปิยนันท์บุญสูงกมิตรสุวภีพงสุวรรณคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรี
1: ปล่อยไปก่อน
0: กมิตรสมจิตฟิชเชอร์กมิตรพันนีและครอบครัวจันบางกมิตรเซียวชิงแม่สุริพรโพงามพ่อประพัฒนิธิธาริยะโสผลกมิตรสุภเลิกลิ้มธงเจริญกมิตรมาราศีอุตสาหะกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพปิมหลวนธีระวัฒนดีวงปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทวนโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: กิเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระ

0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ที่สว่างสวัย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั
0: ้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธ
0: ิปัญญา
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ท
0: ิพยจักษุปัญญาจักษุ
1: ส
0: ัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พุทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุและธรรมจักษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งลาภยศส
0: ร
1: รเสริญส
0: ุ
1: ขที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: มีสมบัติอจินไตย
1: มีสมบัติอจินไตย
0: ท่านใช้ในวันนี้
1: ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมี
1: มั่งคั่งมั่งมี
0: สร้างบารมีแก่กล้า
1: สร้างบารมีแก่กล้าย
0: ิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ยิ่งขึ้นไป
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย
1: ทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์

0: ก็สว่างสวัย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: เ
0: ขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: จงทุกประการเทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจ
0: ะ
1: โยโหต
0: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทอญอาตุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: อันโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปัฏฐิปันโนภะคะวันโตสาวักกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ดับเครื่องได้เลย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: ป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ว้นจากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยว

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: ัดฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่อง

0: ให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะมีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู
0: ้
1: เฉพาะตน
0: อ
1: ันสูงสุดเทอญสัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที
0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด
0: ้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: จ
1: งเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรกับ

ถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องทำใจให้หยุดหยุดอยู่ที่กลางของธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นแหละหยุดนั่งนอนยืนเดินให้หยุดร่ำไปหยุดได้นั่นแหละถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์ล่ะพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกข์

0: 么路放什么鬼，你聊什么路放什么鬼，
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุก

ันต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: 72พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็วันที่11สิงหาคม

0: ผ่านวันเข้าพรรษามา12วันแล้วนะแป๊บเดียวนะเช่นเคยนะก่อนที่จะไปถึงหัวข้อที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ในการแสดงธรรมในวันนี้คือทศบารมีมหาเศรษฐีแห่งพุทธกาลเนี่ยก็เราจะมาทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะหลวงพ่อธรรมชโยกันในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะจ๊ะดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทาง

0: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
0: สร้างสมบุญทุกบุญ
1: ไม่ให้ตกบุญเลย
0: แม้แต่เพียงบุญเดียว
1: ไปจนกระทั่ง
0: หมดอายุขัย
1: เพื่อที่ว่าบุญนี้
0: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นพออย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามกันครับ
1: จ้าเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: สู

0: มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยเดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ค
0: าถาที่รวยกับเศรษฐีก็เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็น
1: สวัสดี
0: สวัสดีรวยกันไปทุกชาตินะจ้า
1: สาธุ

0: วันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะสาธุแล้ววันนี้ใครแอบดูซีรีส์บ้างได้ยินมาว่าบางคนดูกันยันสว่างบางคนดูจนลืมวันลืมคืนก็มีอย่าไปดูเลยจ้าเสียเวลาเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่านะจ๊ะวันนี้มาว่ากันเรื่องของความคิดเพราะมนุษย์ทุกคนนี้เรื่องความคิดไปไม่พ้นนะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าความคิดถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมนั่งทีไรแล้วก็คิดทุกทีจนเกิดความท้อโอ้ชาตินี้เราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะเข้าถึงดวงใสองค์พระใสๆอย่างที่ใครๆก็เข้าถึงนั่นแหละนี่เนาะบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะจ๊ะคือเราไปรู้สึกว่าตัวเรากลายเป็นคลังแห่งความคิดที่มันทะลักออกมาพอตอนลืมตามันก็จะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ความคิดเจ้าจะผุดผ่านตอนหลับตาทุกทีเลยหลับตาทีไรก็คิดทุกทีเลยเราก็เลยเกิดอาการต่อต้านความคิดที่ผุดผ่านมานะจ๊ะโปรดจำเอาไว้เถิดว่าที่ใดมีความคิดที่นั่นก็ฝึกจิตได้วิธีการคือทำตัวเหมือนท่อน้ำที่ให้กระแสทานน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นท่อทานในความคิดที่ไหลผ่านอย่าไปต่อต้านมันนะจ๊ะแต่ก็อย่าไปส่งเสริมมันเนาะเราทุกๆความคิดของเรามันจะเหมือนกระจกที่ส่องให้ตัวเรารู้ว่าตอนนี้จิตใจของเราบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างจะไม่ก็จะออกมาจากความคิดนี้นะจ๊ะเราบริสุทธิ์ไหม
1: บริสุทธิ์ค่ะ
0: บริสุทธิ์นะแล้วเราก็แค่เฝ้าดูอย่างเฉยเฉยโดยไม่ต้องเป็นนึกไปคิดหรือไปปรุงแต่งต่อให้เฉยเฉยความคิดมันมาก็คิดได้ถ่ายคิดไปใช้คำว่าช่างมันนี่นะแต่ก็ว่าช่างมันที่เฉยนี่แหละเดี๋ยวจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูจากความมืดก็จะมีสิ่งใหม่มาคือความ

0: สว่างจากความสว่างก็จะมีสิ่งใหม่ๆมาคือดวงใสๆจากดวงใสๆก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมาเนี่ยนะให้เราดูนะจ๊ะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาเองแค่เราทำให้ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดถึงความสมบูรณ์ในการนั่งธรรมะจ้าถ้าเราทำให้ถูกวิธีนะจ๊ะแล้วมาฟังกลอนกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่านยาต่อต้านก็จะหายถ้าไม่สนเหมือนกระจกคันช่องส่องใจต้นให้รู้ว่าดวงกมลเป็นอย่างไรบางช่วงใจของเราไม่พองพุทธแต่บางช่วงบริสุทธิ์แสนสดใสจงเฝ้าเพียรเรียนรู้ให้เข้าใจจะมีสิ่งใหม่ๆให้เราดูเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อต้านความคิดอะไรนะจ๊ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานที่ว่าปากหวานเพราะเขาบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจนี่เนาะไม่รู้ใครเนาะวันนี้จะเป็นตอน

0: พระบุญช่วย
1: พระบุญช่วย
0: บุญที่ช่วยส่งเสริมนี่นะผู้นำแสงทางสู่หัวใจล้านนะเปิดที่เพลงล่องแม่ปิ่ง

0: กราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระบุญช่วยจันโทปาโสประธานสงฆ์ทุกสถานแห่งแรกของโลกนั่นคือทุกดวงกสถานล้านนาไหนองค์ไหนจ๊ะนี่นี่จะองค์นี้จะนี่ทุกดวงกสถานแห่งแรกของโลกเหรอ
1: ใช่ครับ
0: นั่นคือทุกดวงกสถานล้านนาจ๊ะประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยารวมทั้งเราประธานโซนเหนือหนึ่งด้วยครับใครจ๊ะ
1: องเดียวกัน
0: องเดียว
1: หลายตำแหน่งครับหลายตำแหน่งคร
0: ับ อ๋อหลายตำแหน่งเนาะเอ๊ะนี่ไม่ได้ใส่แว่นนี่

นี่เนาะหลวงพ่อครับครับหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมถึงชื่อบุญช่วยก็เพราะว่าปู่ของปู่ท่านชื่อบุญช่วยชื่อนี้ยังถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมาถึงผมครับจากบุญช่วยแรกนะบุญช่วยบุญช่วยกระทั่งถึงทรงทอมาถึงผมครับแล้วพ่อครับผมขอสารภาพตามตรงเลยสมัยเด็กผมเคยอยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะรู้สึกว่าชื่อนี้ชะเอยเหลือเกินไม่นะไม่ใช่เลยเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นนี่ใช่แต่พอโตขึ้นได้มาบวชกลับรู้สึกว่าชื่อบุญช่วยนี้เหมาะกับชีวิตพระอย่างไม่น่าเชื่อเขียนก็ไม่มีใครเขียนผิด

0: ที่เคยมาเห็นแต่ทะเลไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะสอบเอ็นทรานติดมหาลัยแม่โจ้
1: โอ
0: ้
1: โหไปเหนือเลย
0: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นี่วิศวกรรมเนาะไม่
1: ธรรมดาน
0: ั่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ต้องเดินทางไกลเพียงลำพังจากปลายด้ามขวานภาคใต้สู่ดินแดนล้านนาภาคเหนือดีนะจ๊ะจากปัตตานีถึงเชียงใหม่ผมใช้เวลานั่งรถไฟ3วัน2คืน
1: โอ้ใช่ครับ
0: ฮะ
1: ใช่
0: นั่งรถไฟเหรอ
1: ใช่
0: 3วันนี่เหรอ
1: ใช
0: ่2คืน
1: ได้ชื่อว่าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง
0: โ
1: อ้
0: ขอแค่ขึ้นรถไฟไม่ผิดกระบวนก็ถึงเชียงใหม่แน่นอนครับ
1: ครับ
0: จากที่เคยเห็นแต่ทะเล

0: วัดเยอะเนอะสิ่งที่ผมตื่นเต้นกับไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นวัดครับเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นวัดเยอะขนาดนี้มาก่อนวัดอยู่ติดกับวัดมองไปที่ไหนก็เจอแต่
1: ว
0: ั
1: ด
0: ถึงกับคิดในใจถ้าเอาวัดสักวัดกลับไปไว้บ้านได้ก็คงจะดีเอาวัดไปเลยยกไปเลยนี่เราไปเชียงใหม่วัดเยอะเหลือเกินนี่เนาะเลยเลิกเรียนที่นี่นะช่วงเรียนที่หมายอะไรแม่โจ้ผลการเรียนเริ่มออกอาการอะไร
1: น่าเป็นห่วงอาการน่าเป็น
0: เอ๊ะแอบดูว่า
1: น่าเป็นห่วงมาคนเดียวเดียวเดียวเลย
0: มันก็ไม่ใช่ถึงกับน่าต้องไปดูแลอะไรนะน่าเป็นห่วงอาการออกนี้จ้ะถ้าไปที่เหมืองเราจะรู้จักนี่อ๋อรอดแล้วถูกต้องจ้าอาการรอดแล้วนี่เนาะก็ใช้เวลากิจกรรมมากกว่าตำราเรียนเนาะวันหนึ่งพี่ประธานชมรมพุทธเดินมาบอกว่าถามดูลองไปบวชไหมสมาธิจะดีขึ้นกระเรก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะโชคดีที่ปีนั้นมีพี่คนหนึ่งมาเปิดเดี่ยวไมโครโฟน
1: โน้ตโน้ตอุดมโน้ตอุดม
0: เอ๊ะทำไมรู้จักอ่ะ
1: ผมได้สัมภาษณ
0: ์ฮะถูกต้องจ้ะปีนั้นพี่โน้ตอุดมแต้พานิชมาเปิดเดี่ยวไมโครโฟนคุยอยู่คนเดียวมีคนฟังบอกรู้เปิดเดียวแล้วก็ชวนบัวที่มหาลัยแม่โจ้โดยมีหัวหน้าชั้นเป็นพิธีกรพี่โน้ตเล่าชีวิตตัวเองตั้งแต่เรียนไม่เก่งจนชีวิตเปลี่ยนเพราะการบวชผมนั่งฟังแล้วก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันชีวิตเราเลยนี่นะคิดไปคิดมาก็ไม่อยากนั่งรถไฟกลับปัตตานีอีก3วัน2คืนเลยตัดสินใจบวชธรรมทายาทรุ่นที่25ปี2540ครับโอ้โหมีภาพยืนยันนะนี่พี่โน้ตนั่งอยู่ไหนให้กำลังใจน้องที่แม่โจ

ก็ตัวเล็กก็ตัวเล็กเลยงงอ่ะพอดีตัวใหญ่อ่ะว่าเอ้ยองเดียวไปแล้วบ่าวไม่รู้พอมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกผมตะลึ่ง

0: จำหน้าแต่ไม่ได้แล้วคนบวชเยอะเหลือเกินเนาะแต่ผมกลับจำหลวงพ่อได้ผมรู้สึกว่าทำไมหลวงพ่อเอ๊ะ
1: สว่างดูดีปลอดใส
0: ต้องไปถามท่านเลยมาถึงเวลานั่งสมาธิโอ้โหท่านเป็นที่เลิฟของยุงยุงไม่ไปองค์ไหนเลยยุงมาที่ท่านนี่นะจ๊ะนี่มาที่พระโพธิสัตว์ผู้สละเลือดเนื้อยุงก็กัดเต็มแขนแต่ใจผมกลับสบายนี่ไม่ใจพระโพธิสัตว
1: ์
0: ตัวเบานี่ขนาดยุงกัดนะตัวยังเบาถ้ายุงไม่กัดต้องเบาตัวขยายยังบอกไม่ถูกพอจบโครงการผมก็กลับมาเรียนต่อพร้อมรับบุญเป็นอาสาสมัครที่ทุดงกสถานลานนาโอ้ดีจังดีจังแล้วก็ได้ผลจริงๆครับเกรเชเลียเริ่มเชื่อฟังผมจาก 2.54 ก็เพิ่มขึ้นทุกปีจนเรียนจบที่เกรด5ห้าอยู่ข้างหลัง
1: สามจุด
0: เจ็ดห้าครับโอ้โหเกือบสี่นะ

0: มาอีกโครงการหนึ่งก
1: ็พระพี่เลี้ยง
0: พระพี่เลี้ยงนี่ครับผมก็มีหน้าที่ตอบคำเดียว
1: คร
0: ับ นี่นะคือเป็นคนไม่ได้คิดมากนี่นะเออไม่คิดมากรับบุญเพลินเลยที่สำคัญผมยังเดินเชียร์พระน้องๆทุกรูปว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีให้อยู่ต่อกับหลวงพ่อนะอย่าออกไปไหนเลยนะและเชียร์ตัวเองด้วยเปล่าจ้า
1: อ๋อ
0: ก็เชียร์ไปเชียร์มาโอ้สุดท้ายเนี่ยบุญเชียร์ก็ทำงานสำเร็จล็อกผมให้กับหลวงพ่อแบบรถไม่ออกสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับหลังจากออกพรรษาปี2544ตอนนั้นผมเพิ่งบวชได้เพียง2พรรษาโมกนะมอบหมายไปทำหน้าที่ประจำทุดงกสถานล้านนาณเชียงใหม
1: ่
0: โอ้โหรู้จักไหมจ๊ะ
1: รู้จักคร
0: ับ ทุดงกสถานล้านนาเชียงใหม่เนาะ
1: ครับ
0: ผมจึงได้ทราบว่าทุดงกสถานแห่งนี้เกิดขึ้นจากมโนปณิธานหลวงพ่อดังเอาว่าที่ได้จารึกไว้เมื่อปี2529ว่าหลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านนาขอสถาปนาผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนาเป็นทุดงคสถานแห่งแรกของโลกต่อไปที่นี่จะเริ่มรุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะเกิดก้องไปทั่วโลกนี่เนาะทุดงคสถานล้านนาครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กไปเยี่ยมเมื่อปี2529เดือนกันยายนนี่นะโอ้โหเพิ่งเห็นภาพนี้ฮะไม่เคยเห็นมาก่อนประวัติศาสตร์ในความปรับเพื่อมาคุณยาจายเมตตาเยือนทุดงคสถานล้านนาสาธุเอ๊ะคุณยายท่านไปด้วยเนาะโอ้โหสาธุจ้าโอ้คุณยายท่าน
1: บอกบุญการเห็น
0: โอ้เมื่อมาถึงทุดงคสถานล้านนาผมได้รับบุญดูแลน้องๆชมรมพุทธที่มาลัยเมจโจมหาลัยเชียงใหม่และราชภัฏเชียงใหม
1: ่สาธุ
0: อ๋อสาธุ

0: หลวงนาชานาพิญญาพุทธกายผมได้เรียนรู้เติบโตและสร้างบารมีบนพื้นแผ่นดินล้านนาครับนี่ท่านไปเยี่ยมผมครับท่านเดินหล่อชี้มือนู่นชี้มือนี่แหละครับโอ้ผมก็มองตามครับนี่จ้ะโอ้นี่มีหลักฐานยุคนั้นจะว่าสูงสายกาจะได้ลงมาประชุมกับหลวงพ่อธรรมจิโยทุกต้นเดือนแม้ผมจะเป็นเจ้าอาวาสใหม่ป้ายแดงภาษาน้อยที่สุดแต่ก็ยังได้รับโอกาสนั่งอยู่ในห้องหลวงพ่อได้พูดถึงว่าหลวงพ่ออยากให้มีศูนย์สาขาทุกจังหวัดตรงนี้มีกี่จังหวัดครบทุกจังหวัดใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่ออยากให้มีศูนย์สาขาทุกจังหวัดเพื่อให้ทุกคนได้มาศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมแน่นสร้างคนก่อนสร้างของแล้วทำตามนี้ป่ะจ๊ะ
1: ตามนี้คร
0: ับหลังฟังโอวาทสั้นๆกับหลวงพ่อวันนั้นเมื่อกลับมาที่ล้านนาแล้วผมก็เหมือนโดนกดปุ่มหมดลุยอะไรที่ไม่เคยทำก
1: ็
0: ทำหมดยันอดทนมันเพียรเรียนรู้ลุยทุกงานนี่ลุยหมดตั้งแต่นั่งมาที่อบรมเผยแผ
1: ่
0: ก่อสร้างจนถึงหาปัจจัยมันก็ใช้ปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องจบงานผมลุยได้4ปีสร้างทีมได้มั่นคงก็ซื้อที่ดินด้านข้างเพิ่มอีก27ไร
1: ่
0: ในปี2550รวมกับที่เดินสาย3ไร่พื้นที่ทั้งหมดจึงเพิ่มเป็น60ไร่ตอนที่เคยไปตอนนี้มัน33ไร่
1: ใช่ครับ
0: เพื่อรองรับการสร้างบารมีของชาวล้านนานี่จ้ะ
1: คร
0: ับ โอ้โห60ไร่แล้วเนาะ
1: คร
0: ับ วันนี้ทุกดวงศาลล้านนามีพระภิกษุบุคลากรและเจ้าหน้าที่กว่า70ชีวิต
1: จ
0: ้าเริ่มสร้างบารมีและขยายงานไปแผ่พระพุทธศาสนาสาธุจ้าอ๋อรวมเป็น60ไร่แล้วผมไม่รู้หลวงพ่อไม่เสื่อย

0: หลักสูตรเข้มข้น3วัน2คืนนี่วันแรกลงจากรถปุ๊บท่านชวนเดินตรวจวัดทันทีตั้งแต่ท้ายวัดถึงหน้าวัดนี่เนาะไม่มีอะไรถูกเลยครับแพงหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าองค์นั้นลงตำรวจนี่นะต้นไม้ใบหญ้าลังกาเสาบันไดป้ายสีอักษรโดนหมดตอนแรกบุคลากรเดินตามกันเต็มเลยครับแต่พอหลวงพ่อตะเริ่มตรวจการบ้านพร้อมตบไหล่ผมดังเพี้ยๆผมหันกลับไปดูอีกทีเหลือผมเดินอยู่คนเดียวเลยครับวันสุดท้ายที่ท่านตรวจผมคิดว่าน่าจะเบาลงสันนิษฐานสิเราเลยครับเดินอีกหลวงพ่อทัตตะบอกว่าฉันพูดประโยคนี้จะจำได้แม่นทีเดียวนี่นะจ๊ะแล้วจะลืมไม่ลงเลยและใช่เลยภาษาไงภาษาท่านนี
1: ่
0: ยาอยู่เหมือนหมาเฝ้าวัดใช่เลยเชียงใหม่มีแค่ล้านนาหรือไปช่วยพี่บนดอยด้วยสามวันนั้นไหล่ผมแดงเลยแต่หัวใจผมสว่างขึ้นมากครับโอ้โหมีหลักฐานใช่เลยนี่

จากนั้นปี2552หลวงพ่อได้ชีโวและหลวงนาชนาก็มอบหมายผมช่วยดูแล งานบนดอยอย่างจริงจังครับชื่อโครงการรัฐบาลบนดอยพายาวชนสตรีบนดอยมาเรียนต่อปริญญาตรีให้ทุนการศึกษาควบคู่การอบรมศีลธรรมโดยหลวงพ่อได้ตัดชีโวให้พี่อุบาสิ

0: สาสมัครเป็นกำลังสำคัญของพระธรรมจาริกและเกิดเป็นเครือข่ายวัดกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นอีก13วัดครับโอ้นี่นะตะวันบนดอยโครงการสร้างโอกาสเยาวชนผู้หญิงบนพื้นที่ราบสูงที่วันนี้เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 200,000 คนทำไมภาพออกมาดูไม่กี่ร้อยคนแต่วันในงานมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอะไรที่หมู่คณะมอบหมายผมก็ตอบไปคนเดียวว่า yes ส
1: าธ
0: ุนี่ครับแล้วลงมือทำทันทีโอ้ดีมากเลยทำไปทำมาทำมาทำไปทุกดวงก็ตถาละนากลายเป็นหมุดหมายแห่งการสร้างบารมีของชาวละนาตลอดทั้งปี
1: สาธุ
0: เช่นมีบวชพระทุกเดือนกว่า 1,200 รูป
1: สา
0: ธุจ้าบวชสามเณรลูกแก้วล้านนา39รุ่นกว่า 3,200 รูป
1: สา
0: ธุจะปฏิบัติธรรมทุกดงแก้วล้านนาทุกเดือนกว่า 8,300 คนกล่าว
1: สาธ
0: ุพระธรรมเจ้าผ่านการอบรมแล้วกว่า 1,200 รูปนี่โครงการบวชสำเนาล้านนาให้ลูกแก้วล้านนา39รุ่นเราล้อมสำเนาแล้วกว่า 3,200 ลูกทุกวันที่ชาวล้านนาเดินทางมาสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องโอ้ดีสาธุจ้าหลวงพ่อครับผมอยากให้ชาวโลกจะสัมผัสเสน่ห์แห่งล้านนาจึงตั้งใจงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเดินเคียงคู่กับอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นคือยี่เป็งกระทรวงศึกษาล้านนาจึงจัดงานยี่เป็งอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นประจำทุกปีเลยครับและขยายการจุดโคมลอยไปแล้ว5ประเทศได้แก่มองโกเลียแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นอินเดียและฟิลิปปินส์นี่จ้ะโอ้โหโคมลอยชุลมุนเลย

ุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับทุกวันที่จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์สาขามากถึง13แห่งดูแลงานเปิดแผ่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอกระจายอยู่ตามพื้นที่สำคัญทั่วทั้งจังหวัดเลยและในพรรษานี้มีศูนย์สาขาใหม่แห่งที่14เพิ่มขึ้นอีกคือธรรมอุทยานสุขสดใสอำเภอจอมทองครับวันนี้ผมได้ทำตามว่าหลวงพ่อโดยการขยายงานเผยแผ่ทั่วทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้สำเร็จแล้วครับเพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวครับเพราะผมรู้แล้วว่าบุญช่วยจึงสำเร็จครับ

0: แต่ตอนนี้ผมคิดถึงหลวงพ่อมากครับอยากจะได้เจอหลวงพ่ออีกครั้งเจอยัง
1: เจอแล้วคร
0: ับเหมือนจันโทภาโสดวงจันทร์จะสว่างได้ฉันใดก็ต้องอาศัยแสงจากดวงตะวันฉันนั้นผมจึงต้องมาพบหลวงพ่อเพื่อมาบอกกับหลวงพ่อว่ารักหลวงพ่อล้นใจ

สาธุสาธุสาธุช่วงนี้เราก็โชคดีนะได้ฟังทบทวนโอวาททุกวันนะเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเลยแต่วันนี้ก็ชั่วโมง5นาทีพอดีก็ได้ข้อคิดได้บุญนะได้รับพรจากหลวงพ่อด้วยนะบางท่านฟังทบทวนโอวาทไปเนี่ยบอกหลับสบายเลยนะแบบใจโล่งโปร่งเบาตัวเบาหลับสบายเลยวันนี้หลวงพี่ก็เนื่องจากว่าได้ข้อคิดจากการไปเทศที่ DOU ด้วยนะซึ่งตอนนี้ DOU กำลังมีบทเรียนการศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนะคือเรื่องทศชาติชาดกกับมหาเศรษฐีในยุคพุทธกาลทศชาติชาดกนี่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะก็ไปฟังได้ที่ DOU Channel นะซึ่งน่าสนใจมากนะ

หลวงพี่ก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาที่มีจำกัดในวันนี้ประมาณสัก30นาทีเนี่ยจะพยายามแรปอัพนะในสิ่งที่ทางหลักสูตรทางเดียวอยู่กำหนดไว้นะแต่คงได้ไม่ครบนะใครอยากจะฟังให้ละเอียดก็ไปเข้าฟังจากเดียวอยู่ได้นะมีเกือบทุกวันเลยช่วงนี้นะดังนั้นเดี๋ยวเราลงมาดูเรื่องทศชาติชาดกเลยนะก็มี PowerPoint ด้วยนะท่านใดไม่ได้ดูจอก็พยายามจะพูดให้ฟังสบายให้ฟังรู้เรื่องไปเลยนะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะอันนี้เป็นบางท่านก็ท่องเป็นคาถาเลยทศบารมีนะเตก็เตมิยะนะเนกขมะมหามะชะก็มหาชนกวิริยะบารมีสุก็สุวรรณสามเมตตาเนก็นิมิราชอธิษฐานมะก็มโหสถปัญญาบารมีภูภูริทัตศีลบารมีจะก็จันทกุมารนะขันตินาคนารทะมหาพรหมนะอุเบกขาวิทูรบัณฑิตนะวิสัจจะและเวสสันดรทานบารมีนะถ้าโดยสรุปย่อก็คือพระเตมิยะกุมารเนี่ยคือยอมตายไม่ยอมเป็นทาสของกามอ่ะคือท่านเนี่ยเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์อายุได้เดือนเดียวนะพ่อให้ดูการตัดสินประหารโจรเนี่ยระลึกชาติได้ว่าตัวเองก็เคยเป็นกษัตริย์แล้วก็ประหารโจรแบบนี้เหมือนกันนะครองราชแค่20ปีไปตกอุสุธานรกสัก 80,000 ปีนะระลึกชาติได้ก็เลยแกล้งเป็นหูเป็นใบหูหนวกเปี้ยง่อยไปเลยนะ16ปีเต็มนะจนกระทั่งพ่อเห็นว่าทดลองทุกอย่างแล้วเนี่ยนะทั้งเอาช้างเอาขนมมาล่อตอนเป็นหนุ่มเอาผู้หญิงมาล่อยังไงก็ไม่ดีแล้วโหนก็กลับคำทำนายใหม่นะก็เลยให้เอาไปฝังทั้งเป็นนะสุดท้ายพอท่านรู้ว่าได้ออกนอกเมืองแล้วก็เลยนะก็เลยโชว์กำลังให้เห็นว่าท่านยังไม่ได้เป็นน้อยเปียเสียขานะยกราชรถทั้งคันได้เลยนะสุดท้ายก็ออกบวชแล้วก็ทำให้ทั้งเมืองออกบวชตามหมดเลยกษัตริย์อีก2เมืองจะมายึดเมืองพอมาคุยกับพระตรีมีกุมารเกิดศรัทธาออกบวชตามไปอีก2เมืองนะยอมตายไม่ยอมเป็นทาสของกามนะเนกขัมมะบารมีต่อมาพระมหาชนกยอมตายไม่ยอมท้อนะเกิดเป็นคนต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จนะก็คือขั้นไหวในมหาสมุทร7วันนะจนเทพธิดามาช่วยและสนทนาธรรมกันและประทับใจเทพธิดาก็เลยอุ้มไปไว้ในอุทยานและสุดท้ายท่านก็ได้ราชรถเสียงทายขึ้นเป็นกษัตริย์นะก็เป็นเมืองพระราชบิดาท่านนั่นแหละพระอริตชนกนะแล้วก็ของราชภายหลังเห็นต้นมะม่วงนะก็เลยได้คติออกบวชนะเนี่ยแต่ว่าภาพที่เราจำก็คือการว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร7วันนะวิริยะบารมียอมตายไม่ยอมท้อต่อมาสุวรรณสามยอมตายไม่ยอมแรงน้ำใจนี่คือเนกขัมมะบารมีขออภัยเมตตาบารมีนะเพราะว่าสุวรรณสามเนี่ยดูแลเป็นฤาษีนะดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดแล้วก็สัตว์ป่านี่รักหมดเลยนะสุดท้ายโดนพระราชาที่เป็นยักษ์ยิงนะก็ยังไม่ได้โกรธนะฝากให้ดูแลพ่อแม่ด้วยสุดท้ายก็พ่อแม่ก็ตาบอดนะแล้วก็มาตั้งสัจจะสุดท้ายก็เลยฟื้นขึ้นมาคือยังไม่ถึงกับตายทีเดียวนะฟื้นขึ้นมาได้ด้วยเมตตาบารมีแล้วก็คุณความดีพ่อแม่ก็หายจากตาบอดด้วยนะอันนี้ก็คือสุวรรณสามต่อมาคือพระเจ้าเนมิราชชาติที่4นะยอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจอันนี้คืออธิษฐานบารมีคือพระเจ้าเนมิราชเนี่ยในยุคคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์เสด็จมาถึงสวนมะม่วงนะอัมพวันท่านก็แย้มพระโอษฐ์นะแย้มพระโอษฐ์พระเขียวแก้วก็เปล่งประกายเลยนะโดนแสงจะเวียนรอบ3รอบรอบพระเศียรนะพระอนุนก็จะรู้เลยก็เลยสอบถามท่านก็บอกที่ตรงนี้ท่านเนี่ยเคยเกิดมาที่ตรงนี้นะในยุคนู้นนะเป็นพระเจ้ามัคคะเทวราชเนี่ยเห็นผมงอกเส้นเดียวออกบวชเลยนะเป็นเด็ก 84,000 ปีครองราช 84,000 ปีนะเป็นพระราชาผู้ทรงอนุภาพพร้อมอีก 84,000 ปีแล้วก็ออกบวชแล้วในวงท่านเนี่ยพระราชโอรสก็ทำตามหมดเลยออกบวชตามหมดเลยท่านก็ปฏิบัติธรรมไปเกิดเป็นพรหมนะแล้วท่านก็เล็งแดมาดูโอ้ยท่านก็ปลื้มใจว่าวงท่านเนี่ยเรียกว่าวงบรรพชิตนะสืบทอดกันมาได้ตลอดเลยนะจนกระทั่งเหลืออีกองค์เดียวครบ 84,000 ปีท่านก็ดูว่าจะมีใครมาต่อช่วงนี้ไหมไม่มีนะท่านก็เลยอธิษฐานจิตลงมาเกิดเองเลยนะให้วงนี้ครบ 84,000 องค์แล้วก็

พระราชโอรสท่านก็ไม่ได้ทำตามแล้วนะก็ครบถ้วนนะแล้วท่านก็เป็นที่รักเพราะว่าได้ไปนะท่านก็ในช่วงที่ท่านครองราชย์อยู่ท่านก็คิดว่าเออนะการทำทานเนี่ยกับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอันไหนมันได้บุญมากกว่ากันร้อนไปถึงเท้าสักกะเลยนะต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาคือให้เห็นว่า 84,000 ปี 84,000 พระองค์และครองราชย์ยาวนานเนี่ยอายุยืนนานเนี่ยไม่มีใครเจอพระพุทธเจ้าเลยนะบทโลกว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าหมดเลยท้าวสักกะต้องลงมาไขปัญหาให้ว่าเนี่ยถ้าทำประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำก็ให้ได้ก็เป็นพระราชาอย่างกลางได้ไปเป็นเทวดาถ้าอย่างสูงสามารถหลุดพ้นเข้าพระนิพพานได้เลยนะเนี่ยก็ไขปัญหาพระเจ้าเนมิราชก็เลยยิ่งปลื้มใจนะแล้วท้าวสักกะก็เลยขึ้นไปบอกกับเทวดาว่าเนี่ยเพิ่งลงไปตอบคำถามพระเจ้าเนมิราชเทวดาบอกโอ้โหคิดถึงพระองค์มากเพราะเนี่ยได้มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะพระเจ้าเนมิราชเนี่ยแหละสั่งสอนมานะให้พาพระองค์มาเที่ยวหน่อยส่วนชาดาวดึงท้าวสักกะก็เล็งดูเออพระองค์นี่มีบุญมากมาได้ทั้งกายหยาบเลยส่งราชรถไปรับเลยนะมาตรีเทพบุตรไปรับมาตรีเทพบุตรก็รับมาเลยนะถามพระองค์ว่าจะเอาไงมีสองทางหนึ่งดิ่งไปดาวดึงเลยหรือสองวนไปนรกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปสวรรค์พระเจ้าเนมิราชบอกเออไหนๆไปแล้วก็ดูให้มันครบเลยแล้วกันไปนรกก่อนโอ้โหพอไปเห็นนรกต่างๆเรียกว่าท่านสลดพระทัยแล้วก็การทรมานเนี่ยแต่พอไปสวรรค์นี่ทุกอย่างสวยสดงดงามนะพระเจ้าเนมิราชก็เลยเข้าใจยิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มาสั่งสอนประชาชนในยุคนั้นทุกคนไปสวรรค์หมดเลยนะอันนี้ก็คืออธิษฐานบารมีของพระเจ้าเนมิราชต่อมามโหสถบัณฑิตยอมตายไม่ยอมประพฤติอธรรมทุกคนก็ทราบดีว่ามโหสถเนี่ยเป็นผู้ที่สุดยอดด้วยปัญญาบารมีคือใช้ปัญญาเนี่ยแก้ไขสถานการณ์นะทำให้กษัตริย์ทั้งชมพูทวีปเนี่ยไม่ต้องตายประชาชนไม่ต้องตายนะใช้ปัญญาบริสุทธิ์ในการแก้ปัญหาต่างๆนะและตัวเองเนี่ยจริงๆด้วยปัญญาของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถจะเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งชมพูทวีปก็ได้นะแต่ว่าไม่ยอมทำแบบนั้นนะก็ยังเป็นข้าของพระราชาอยู่นะตามธรรมะที่ปฏิบัตินะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของยอมตายไม่ยอมประพฤติธรรมต่อมาภูริทัตนะศีลบารมีเนี่ยยอมตายไม่ยอมทำชั่วอันนี้เป็นชาติเดียวของพระโพธิสัตว์ที่ในทศชาติชาดกที่เป็นถือว่ากำเนิดในเดรัจฉานนะคือภูริทัตเนี่ยนะถ้าใครฟังเรื่องจาก DMC ยุคที่หลวงพ่อเคยได้จะสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการผสมยังไงล่ะวงมนุษย์กับวงนาคนะซึ่งถ้าเลือดพ่อเนี่ยจะข้นกว่าเลือดแม่นะพ่อเป็นนาคลูกก็เลยเป็นพญานาคนะคือเรื่องก็คือเกิดจากพระนางสมุทรชาเนี่ยไปอาบน้ำในสระเต่าตัวหนึ่งเนี่ยชื่อจิตตจูนะไปแอบดูนะพระนางสุดสมุทรชาอาบน้ำอยู่นางก็โกรธนะไปฟ้องพระราชบิดาพระราชบิดาก็สั่งลงโทษเต่าตัวนี้เลยนะนี่ทบทวนความจำนะเต่านี้ก็แม้เป็นเต่าแต่มีปัญญานะพระราชลงโทษไงได้ให้ทรมานที่สุดนะหนึ่งเผาทั้งเป็นสองเชือดเนื้อทีละชิ้นสามโยนลงไปน้ำบนนะที่มันบนไปถึงพบพญานาคเลยเต่าเห็นทางรอดนะก็เลยแกล้งบอกว่าจะประหารเขายังไงก็จะทุบกระดองทุบเผายังไงก็ได้อย่าขออย่าโยนลงบนน้ำบนเขากลัวมากพระราชาทหารก็เลยอ้าวงั้นเอาเลยโยนลงไปเลยนะมันก็บนไปถึงถ้ำพญานาคเลยแล้วเต่าก็ไปหลอกพระเท้าทศรถในถ้ำในพบพญานาควันนี้เป็นราชทูตนะมาบอกว่าจะยกพระนางสมุทรชาให้ทศรถก็ดีใจโอ้จัดกองทัพมารับเลยนาคพอมาพระราชาบอกไม่รู้เรื่องเลยพญานาคไม่ยอมแล้วเสียหน้านะไม่งั้นบุกหมดก็เลยต้องยกให้สุดท้ายก็เลยเกิดวงนาคกับวงมนุษย์นะแล้วก็พระนางสมุทรชาก็มีบุตรอยู่สี่คนนะโดยภูริทัตนี่มีปัญญามากที่สุดนะแล้วท่านก็ต้องเคยไปพบถงเท้าสักกะนะเห็นพบของเท้าสักกะถือศีลเราเนี่ยแม้ว่าจะมีพบนะมีโอ้โหบำรุงบำเรอกามคุณพร้อมแต่มันก็ต้องเป็นอุรโคนะก็คือเลื้อยไปที่อกนะนะดังนั้นเนี่ยก็เลยขึ้นมาถือศีลมาอยู่ในพบหน้าก็ไม่ไหวนะนาคมารวิกามันเยอะนะตบะแตกหมดต้องถือศีลนะแล้วก็ตั้งใจว่าใครมาพบเนี่ยแม้เลือดเนื้อเอ็นเขาจะต้องการก็เอาไปเลยสุดท้ายก็

เจอคนมาลองบารมีจริงๆนะก็คืออลัมพายซึ่งมีมนสยบงูด้วยนะแล้วท่านก็ทนให้เขารังแกทั้งที่ลืมตานิดเดียวเนี่ยอลัมพายแตกเป็นจุนเลยนะท่านก็ทนไปสุดท้ายจนพี่ชายมาช่วยนะแล้วท่านก็ได้ถือศีลบริสุทธิ์และทำให้ญาติทั้งหมดได้พบกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูริทัตต่อมาก็คือนะเตชะสุเนมะภูจะนะจันทกุมารเนี่ยยอมตายไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วนะคือมีขันติบารมีมีความยุติธรรมนะแต่อมาตย์ที่เสียผลประโยชน์เนี่ยไปหลอกพระราชาว่าต้องบูชายันจันทกุมารกับทั้งหมดเลยราชวงศ์ทั้งหมดเศรษฐีสัตว์ต่างๆจะได้ไปสวรรค์นะเพราะพระราชาฝันไปเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงพระราชาก็หลงเชื่อหมดทุกอย่างนะจันทกุมารแม้ว่ามีฝีมือมีคนที่สนับสนุนพร้อมที่จะต่อสู้ชนะนะแต่ก็อดทนสุดท้ายเท้าสักกะต้องมาช่วยนะแล้วก็อมาตย์คนนั้นก็โดนประชาทันแหลกละเอียดไปเลยนะแล้วก็เนรเทศประชาชนไม่ยอมแล้วนะเนรเทศพระราชาไปแล้วยกพระจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์อันนี้ก็เป็นขันติบารมียอมตายไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วนะต่อมาก็คือมหาพรหมนารทะนะอุเบกขาบารมียอมตายไม่ยอมเสียความมั่นคงในธรรมนะก็คือ มหาพรหมนารทะเนี่ยได้ลงมาโปรดพระเจ้าอังคติราชนะซึ่งเกิดมิจฉาทิฐิเพราะว่าได้ไปเชื่อคำสอนชีเปลือยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แก้มิจฉาทิฐิสำเร็จนะโดยที่แม้จะโดนพระเจ้าอังคติราชยั่วยวนกวนยังไงท่านก็วางใจมั่นคงในธรรมนะคิดว่าจะช่วยเหลือให้เป็นสัมมาทิฐิให้ได้นะเช่นว่าถ้าท่านบอกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงเนี่ยงั้นขอยืมเงินสัก500สิเดี๋ยวชาติหน้าใช้คืน1,000เนี่ยยั่วอย่างนี้นะมหาพรหมบอกไม่ให้ยืมบอกเอาไหนว่าชาติหน้ามีจริงอะแล้วไม่ให้ยืมเงินบอกที่เราไม่ให้ยืมเพราะว่าถ้าท่านให้ยืมท่านไปเนี่ยท่านไม่ได้มาคืนเราแล้วท่านจะไปเกิดในนรกแล้วก็บรรยายสภาพนรกไปสุดท้ายพระเจ้าอังคติราชเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิสำเร็จนะวิทูลและบัณฑิตยอมตายไม่ยอมคดนะสัจจะบารมีนะซึ่งพระเจ้าโกรับพยชนะเนี่ยนะซึ่งท่านแพ้สกากับยักษ์นะแล้วท่านบอกว่าเนี่ยถ้าท่านแพ้เนี่ยเอาไปได้เลยนะยกเว้นว่าตัวท่านมเหสีแล้วก็ราชสมบัตินอกนั้นเอาไปได้หมดเลยยักษ์ก็เลยบอกว่าขอวิทูลบดิตพระราชาไม่ยอมนะบอกว่าไม่ได้วิทูลบดิตนี่ถือเป็นหัวใจของเราเลยนะเลื่อนเนื้อจิตใจของนครอินทปัตเลยเอาไปไม่ได้ยักษ์ก็ไม่ยอมนะยักษ์นี่แปลงเป็นหนุ่มนะพระราชาก็เลยปรึกษากันว่าเนี่ยจะส่งคนไปฆ่าหนุ่มคนเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นยักษ์นะแต่ว่าวิทูลบดิตไม่ยอมนะบอกว่าในเมื่อมีสัจจะคือท่านเนี่ยเป็นข้าทาสของพระราชาอย่างนั้นเมื่อพระราชาให้เขาไปแล้วก็ต้องไปนะสุดท้ายก็ต้องสละวิทูลบัณฑิตไปนะยักษ์ก็พยายามฆ่าจะหัวใจไปให้ลูกสาวพญานาคนะเพราะว่าลูกสาวพญานาคอยากได้หัวใจวิทูลบัณฑิตจริงๆคืออยากฟังธรรมแต่ว่ายักษ์ไม่เข้าใจนะก็ฆ่าไม่สำเร็จสุดท้ายวิทูลบัณฑิตกลับแสดงธรรมให้ยักษ์ศรัทธาแล้วก็ไปแสดงธรรมในพญานาคด้วยนะสุดท้ายทุกคนศรัทธาปฏิบัติประพฤติธรรมหมดแล้วก็นำวิทูลและบัณฑิตมาส่งอย่างยิ่งใหญ่เลยนะสุดท้ายก็คือเวสสันดรนะยอมตายไม่ยอมหวงนะตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือโดยย่อนะแต่ว่าโดยยาวก็ไปเข้าเรียนดีโอยูหรือไปอ่านเองก็ได้นะเอาเป็นว่าทบทวนอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะไปเจอหนังสือดัชนีธรรมชาดกของพระอาจารย์พระครูวิบูลนิติธรรมพระอาจารย์ไพบูลย์ธรรมวิปุโรคือถ้าเราไปอ่านชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยคือชาดกเนี่ยอยู่ในกุตตกนิกายสุตตันตปิฎกนะไม่ใช่นิทานนะเป็นเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอดีตชาติของพุทธองค์ซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์ท่านได้มาจัดหมวดนะว่าพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเนี่ยในชาดกที่บันทึกไว้547เรื่องเนี่ยก็เคยเป็นนะจัดเป็น3หมวดใหญ่1เทวดา2คือมนุษย์3คือสัตว์เดรัจฉานนะลองมาดูเลยนะเทวดาเนี่ยใน500ก่อนพบเนี่ยที่ในชาดกบันทึกไว้นะ547ก็เป็นพรหม1ชาตินะก็คือนารทพรหมนี่แหละเป็นเท้าสักกะ21ชาติเทพบุตร5ชาติอากาศเทวานะเคยเป็นด้วยชาติหนึ่งลุกขเทวา33ชาติเลยนะเยอะที่สุดเลยนะสมุทรเทวานะมีเทวดาประจำมหาสมุทรด้วย4ชาติแล้วก็ภูมิเทวา
ที่อยู่

ตามจอมปลวกโขดหินแลพื้นดินหนึ่งชาติอันนี้ท่านจัดระบบแบบซึ่งพระไตรปิฎกไม่ได้จัดแบบนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะเป็นมนุษย์เนี่ย19ฐานะเป็นดาบทเป็นฤาษีคือดาบทเนี่ยเหมือนผู้บำเพ็ญตบะได้นะเช่นอาราละดาบทอุทกดาบทแต่ฤาษีเนี่ยเหมือนนักบวชที่เป็นรวมๆน่ะนะบางทีฤาษีอยากกินเนื้อเหี้ยก็ยังมีเลยนะตามที่เราเคยได้ยินเนี่ยแต่ดาบทเนี่ยเหมือนผู้มีตบะแล้วนะพระราชาพระราชโอรส48ชาติราชโอรส29ชาติปุโรหิตนะอมาตย์ประมาณเนี่ย18 21ชาติตามลำดับปุโรหิตนี่คือทำพิธีกรรมทางเหมือนเชื่อมโยงกับเทพนะทางเรื่องจิตใจนะอมาตย์นี่เรื่องการบริหารงานราชครู5ชาติอาจารย์ที่สาปาโมก21พราหมณ์6ชาติบุตรพราหมณ์9ชาตินะแล้วก็เป็นทั้งบัณฑิตเศรษฐีคหบดีกระดุมพีกระดุมพีนี่ก็คือพูดง่ายเป็นชนชั้นกลางนี่แหละที่ทำงานแล้วพอมีตังค์นะประสบความสำเร็จถีบตัวขึ้นมาได้นะบุตรเศรษฐีพ่อค้านักศิลป์คนจันทานมานพเป็นโจรด้วยนะ2ชาติคือคนทั่วไป4ชาติพระเจ้าเคยเป็นโจรนะท่านก็ไม่ได้ปิดบังนะในยุคที่ท่านครั้งหนึ่งเนี่ยชาตินึงเนี่ยเป็นโจรนะเรียกว่ามีพละกำลังมากใครก็จับไม่ได้แต่สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีนะและโดนโสเภณีมาถ่ายตัวไปแต่วิธีการถ่ายตัวของโสเภณีก็คือเอาลูกเศรษฐีเนี่ยที่มาให้เงินตัวเองทุกวันเนี่ยมาใช้บริการวัลพันกาพระนะเพราะรักจริงอะหลอกให้ลูกเศรษฐีเนี่ยเอาเงินไปถ่ายชีวิตนะพระโพธิสัตว์นะซึ่งเป็นโจรนะแล้วก็ลูกเศรษฐีเลยโดนจับไปประหารแทนเพราะติดสินบนไว้เรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลยรอด นะแต่พระโพธิสัตว์อยู่ไประยะหนึ่งเนี่ยแม้เป็นโจรก็คิดว่าโอ้โหนางคนนี้เนี่ยขนาดลูกเศรษฐีดีอย่างนี้เนี่ยยังกล้าฆ่าเขาได้เนี่ยและตัวเราเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเนี่ยสักวันหนึ่งนางเจอชายใหม่ก็ต้องฆ่าเราอีกอ่ะก็เลยทิ้งไปนะไม่ได้ฆ่าแล้วก็ทิ้งไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านอยากศึกนะเป็นหลงรักหญิงคนหนึ่งนะแต่พระพุทธองค์ก็เลยพูดถึงภพชาติหนึ่งที่หญิงคนนี้แหละก็คือนางโสภณีคนนี้แหละชื่อสามาเนี่ยแล้วก็ท่านเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีเนี่ยแหละโดนนางประหารไปแล้วเนี่ยชาตินี้ยังจะเอาอีกเหรอภิกษุก็เลยกลับใจได้สำเร็จนะเป็นสัตว์เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะ36ประเภทเป็นครุฑ2ชาตินาค3ชาติกินนอนนะฉันทรกินนอนนะ1ชาติเนี่ยโอ้โหจริงๆเรื่องมันน่ารู้ไปหมดเลยนะแต่เวลาไม่พอไปค้นเองแล้วกันนะสัตว์บกอีก13ประเภทนะเป็นทั้งสิงโตช้างบัวควายก็มีนะม้าควางเนี่ยเยอะนะ11ชาติลิง13ชาติหมู1ชาติสุนัข1ชาติสุนัขจิ้งจอก2ชาติเป็นพญาเหี้ย3ชาติเป็นกระต่าย1ชาตินะกระต่ายในดวงจันทร์นี่แหละแล้วก็เป็นหนูก็มีนะ2ชาติหมูสิกชาดกเนี่ยนะเป็นสัตว์ปีก53ชาตินะโอ้โหนี่อันนี้มีทั้งนกคุ้มนกแขกเต้านกจักรพรรดินกหัวขวานนกดูวอนกแก้วนกขมิ้นนกมูลไถนกกระจาบเป็นทั้งหงส์เป็นพญานกนะเป็นนกยูงนะ3ชาติโมรปริศเนี่ยนะในบทเจตตำนานเนี่ยนกแร้ง4ชาติไก่2ชาตินกพิราบ6ชาติเป็นอีกาก็มีนะ2ชาติกาน้ำอีก1ชาตินี่คือชีวิตของพระโพธิสัตว์นะที่มีในพระไตรปิฎก547ชาตินะเป็นสัตว์น้ำเป็นปลาอีก3ชาติสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบก1ชาติจะเห็นว่าไม่มีชาติไหนเลยนะที่ได้พบพระพุทธองค์นะแสดงว่าช่วงพุทธันดรเนี่ยมันยาวนานมากนะพระโพธิสัตว์อย่างมากก็เป็นฤาษีเป็นดาบสนะในชาดกที่กล่าวถึงนะนี่คือโดยภาพรวมอันนี้แถมให้นะต่อมาเรามาถึงเศรษฐีบ้างเนาะแรปอัพแรปอัพเวลามีจำกัดนะคือเศรษฐีเนี่ยนะนี่คนเดียวนะที่ได้สมบัติจักรพรรดิต่างไม่พ้องคือมหาทุกตะแต่เกิดในยุคพระเจ้ากัสสปะนะเรื่องละเอียดเราก็คงเคยได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะก็ขอมาพุทธกาลนี้เลยนะคือเศรษฐีแต่ละท่านเนี่ยที่ได้สมบัติเนี่ยจะเห็นว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญและตัวเองก็มีคุณสมบัติที่ดีของผู้ทำบุญด้วยก็คือก่อนให้นะก็ดีใจนะดีใจว่าจะได้ทำบุญเรามีปัจจัยที่จะทำเรามีเนื้อนาบุญเนี่ยมีโอกาสได้ทำบุญก็ดีใจ

ขณะให้ก็เลื่อมใสคือใจเนี่ยใสไม่มีอะไรมากระทบได้หรือมีกระทบก็ไม่กระเทือนนะเลื่อมก็คือไม่ขรุขระนะเลื่อมใสหลังให้ก็ปิติใจเนี่ยอย่างนี้เท่านั้นเลยนะก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสหลังให้ก็ปิติใจส่วนผู้รับก็เป็นผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นเลยนะมหาเศรษฐีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเนี่ยไม่ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าก็ทำบุญกับพุทธเจ้าหรือทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะทำบุญถูกหน้านามบุญนั่นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยตามที่จะเล่าไปนะอันนี้ยกตัวอย่างแคว้นมคธ5ท่านนะพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละนะอันนี้ก็คือในสมัยพุทธกาลก็เก่าถึง16แคว้นนี่แหละนะอังคมคธเนี่ยมคธยึดอังคาไปแล้วนะกาสีโกศลวัจีมันละเจติวังสะปัญจระกุรุอวันตีอสกะคันธระกัมโพชะนะ3ท่านนะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะก็คือโชติกาเศรษฐีนะมีปราสาทแก้ว7ชั้นทำบุญอะไรทำบุญน้ำอ้อยกับพระประเจกพุทธเจ้าชาติหนึ่งถวายคันธกุฎีกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าอีกชาติหนึ่งได้ปราสาทแก้ว7ชั้นได้นางแก้วเมธกาเศรษฐีได้ขุมทรัพย์แพทองคำทำบุญอะไรทำบุญสารารายในชาติที่เกิดมากับพร้อมกับลุงเนี่ยแหละอวโรชะเนี่ยชื่อเดียวกันเลยนะเพราะว่าลุงไม่ยอมให้ร่วมบุญนะก็เลยสร้างสารารายแทนนะสร้างธรรมาสสร้างมนต์ดบต่างๆเนี่ยก็เลยแล้วก็สร้างแพทองคำด้วยนะก็แล้วมีอีกชาติหนึ่งที่ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าในยุคฉาตกภัยนะคนอดอยากทั้งชมพูทวีปเลยทำบุญด้วยมือสุดท้ายของชีวิตเลยก็เลยพลิกชีวิตนะพลิกโลกเลยแหละทำให้คนทั้งชมพูทวีปรอดหมดเลยแล้วตัวเองพบชาตินี้ก็ได้เป็นเมธกเศรษฐีบรรลุเป็นพระโสดาบันโชติกเศรษฐีออกบวช ด้วยนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ชตินเศรษฐีได้ภูเขาสูง80ศอกทำบุญอะไรทองคำนะหล่อหม้อทองคำเนี่ยไปประดิษฐานในเจดีย์ที่เขาขาดทองคำในการสร้างเจดีย์บูชาธรรมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะนะในพุทธันดรที่แล้วนะก็ได้จอบเพชรด้วยนะขุดนำมาใช้ตักไม่พร่องนี่คือแคว้นมคธทั้งหมดนะที่มีมหาเศรษฐีเยอะที่สุดนะจนกระทั่งพระเจ้าประเสริฐนิโกศลทนไม่ไหวต้องมาขอเศรษฐีไปบ้างนะเพราะแคว้นโกศลก็ใหญ่ไม่มีเศรษฐีรวยๆเท่านี้เลยอ่ะสุดท้ายก็อมาตย์ปรึกษากันแล้วจะไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นคู่เขยกันนะกับพระเจ้าพิมพิสารคือน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่งงานพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระเจ้าประเสริฐน้องสาวก็แต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสุดท้ายก็เลยให้ลูกชายเมนตกาเศรษฐีไปนะก็คือธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขานั่นเองนะก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตนะแล้วก็นางวิสาขาก็เลยย้ายไปตรงนั้นนะแล้วไปสร้างบุพพารามอีกทีนึงส่วนสองมหาเศรษฐีที่สมบัติอัศจรรย์นะคือปุณณะเศรษฐีไถนาเป็นทองคำเนี่ยเพราะว่าได้ทำบุญกับพระสารีบุตรนะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทั้งสามีภรรยาเลยนะสามีถวายไม้สีฟันภรรยาถวายข้าวต้มที่เตรียมมาให้สามีเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีการพูดให้สามีเนี่ยแบบปลื้มปิตินะไม่หิวจนตาลายบ่นว่าอะไรนะสามีก็อนุโมทนาสุดท้ายหลับมาตื่นนอนมาที่นาเป็นทองคำหมดเลยไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนะให้คนมาขนไปพวกทหารมาขนบอกโอ้ยสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยกษัตริย์เราสุดยอดเลยนะทองเป็นดินหมดเลยนะทหารก็ตกใจกลัวพระราชาลงโทษเดินรีบไปรายงานพระราชาบอกจะพูดว่าไงบอกว่าเนี่ยสมบัติของกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินเราบอกให้ไปพูดใหม่ว่าเป็นสมบัติของปุณณะเศรษฐีทหารก็ไปขนพูดใหม่คราวนี้ดินก็กลับเป็นทองใหม่นะแล้วก็นะไม่มีใครมีสมบัติเท่านี้แล้วก็มอบฉัตรทองคำให้เลยอันนี้เมธกเศรษฐีชตินเศรษฐีในตอนหลังก็ออกบวชนะบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะแต่ก่อนออกบวชใช้คนให้ไปหาก่อนว่าใครแบบรวยกว่าตัวมีเศรษฐีคนไหนรวยกว่าตัวเพราะตัวเองก็รับผิดชอบนะออกบวชต้องมีตัวแทนนะก็สุดท้ายไปเจอเมธกะกับโชติกะแต่มันก็น่าแปลกใจนะว่าโชติกะกับเมธกะดังขนาดนี้แล้วชตินเศรษฐีไม่รู้นะมันก็น่าแปลกส่วนกาลวริยะเศรษฐีเนี่ยนะได้สมบัติจากยักษ์อันนี้ก็ทำบุญกับพระมหากัสสปะที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเหมือนกันนะแล้วพระมหากัสสปะก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์แบ่งให้พระ500รูปเลยในเชตวันทั้งหมดนะแล้ว

สุดท้ายเนี่ยนะพระราชาไปเจอนักโทษประหารที่เสียบเหลาอยู่นะก็สัญญากับนักโทษว่านะนักโทษบอกเนี่ยเราเนี่ยทรมานแสนสาหัสเพราะกฎหมายของท่านเนี่ยเราเป็นโจรเนี่ย ขออย่างเดียวขอกินอาหารดีๆแบบท่านมื้อสุดท้ายก่อนตายพระราชาก็สงสารรับปากแต่ใครจะเอาอาหารไปให้ตอนเย็นล่ะเพราะมันเป็นดงของยักษ์ทั้งหมดเลยประชาผีดิบนะแต่ว่านางที่เป็นภรรยาของกาละวริยเศรษฐีปลอมเป็นชายแล้วก็รับอาสาไปนะแล้วยักษ์ก็มาจริงๆนะบอกท่านเป็นอาหารของเราแล้วนางก็บอกเราไม่ได้เป็นอาหารของท่านเราเป็นราชทูตยักษ์ก็ประทับใจนะว่าเอ๊ะคนนี้นี่ไม่กลัวเรานะแล้วก็เลยบอกว่าเอางี้เผอิญยักษ์ก็อาจจะไม่หิวพอดีนะด้วยบุญของนางด้วยที่ทำกับพระมหากัสสปะถ้านางไปเนี่ยถือถาดอาหารไปแล้วไปตะโกนบอกให้สุมนยักษ์เนี่ยท้าวสุมนยักษ์ได้ยินว่าเราเนี่ยสาคริยักษ์เนี่ยได้บุตรชายกับลูกสาวท่านแล้วเนี่ยเพราะคือสาคริยักษ์เนี่ยโดนลงโทษนะไม่ให้เข้าสมาคมยักษ์นะแต่ว่าตอนนี้ได้ลูกชายที่เกิดจากลูกสาวของสุมนายักษ์แล้วเนี่ยให้ไปตะโกนบอกเนี่ยแล้วถ้าท้าวสุมนยักษ์รู้เนี่ยเราจะให้สมบัติที่เราเฝ้าไว้ท่านทั้งหมดเลยนางก็รับคำไปตะโกนสุดท้ายท้าวสุมนยักษ์ได้ยินจริงๆนะดีใจได้หลานชายนะก็เลยยกสมบัติให้หมดเลยนะ7ขุมเนี่ยยกให้หมดเลยนางก็เลยได้สมบัติจากยักษ์แล้วเป็นได้เป็นเศรษฐีทันทีไปเลยนะภายใน7วันตามพุทธพยากรณ์ไปเลยอันนี้ก็คือกาละวริยะเศรษฐีนะดังนั้นนะมีเวลาอีก5นาทีไหนๆรู้จักเศรษฐีได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องแล้วสมบัติอัศจรรย์แล้วมารู้จักกับเศรษฐีขี้เหนียวหน่อยโกศยะเศรษฐีขนมเบื้องนะคือขี้เหนียวมากนะจะกินขนมเบื้องก็ต้องไปปราสาท7ชั้นนะกินอยู่คนเดียวนะนะเพราะว่ากลัวคนรู้นะสุดท้ายพระโมคคัลลานะมาโปรดก็ไม่ยอมอ่ะพระโมคคัลลานะนะก็นะแสดงฤทธิ์ต่างๆสุดท้ายอ่ะยอมถวายชิ้นปรากฏขนมพอถวายมันใหญ่บอกไอ้หยอดแป้งเยอะไปไหมบอกภรรยานะหยอดหนอดใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมแล้วขนมก็ติดกันสุดท้ายนะก็เลยเหนื่อยแล้วบอกไม่เอาแล้วถวายหมดเลยนะแบบเหนื่อยมากแล้วแบบยื้อกันไปยื้อกันมานะแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เลยบอกเดี๋ยวจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะตอนนั้นเริ่มศรัทธาแล้วฟังธรรมโกศยะเศรษฐีบอกจะชวนไปด้วยเศรษฐีบอกไปยังไงตั้ง45โยชน์นะพระโมคคัลลานะก็จับแขนไปเลยนะพร้อมภรรยาด้วยฤทธิ์นะขนมเบื้องก็ถวายพุทธองค์ถวายพระถวายคนแม้แต่คนกินเองก็ยังเหลือนะสุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่ซุ้มประตูเชตวันก็เลยเรียกว่าเงื้อมขนมเบื้องก็เลยทำให้อินเดียตอนนี้นะถ้าใครไปราชคฤห์นะมีขนมเบื้องขายเต็มไปหมดเลยภาพนี้นะนี่คือขนมเบื้องยุคโกศยะเศรษฐีเลยนะและเศรษฐีก็บรรลุเป็นโสดาบันนะอันนี้แม่ขี้เหนียวเนี่ยแต่โชคดีนะได้บรรลุเป็นโสดาบันนะเนี่ยโอ้ไปเนี่ยอร่อยเลยแหละนะลงไปกินดูแล้วกันต่อมาคือพิลาละปัทกะเศรษฐีอันนี้คือเศรษฐีตีนแมวนะซึ่งได้รับการบอกบุญจากอุบาสกนะแล้วคิดว่าอุบาสกเนี่ยจะเอาชื่อเสียงตนไปพูดนะจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหายว่าทำบุญนิดเดียวนะคือทำไมเรียกว่าตีนแมวเพราะว่าเวลาทำบุญเนี่ยย่องๆมาใช้นิ้ว3นิ้วจุ่มข้าวให้นิดนึงงาให้นิดนึงน้ำมันให้นิดนึงนะก็เลยมีฉายาแบบนี้แต่บุรุษเนี่ยอุบาสกกับพูดยกย่องนะอุทิศบุญสุดท้ายเศรษฐีขอเข้ามาแล้วฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะนี่ก็เลยกลับมาทำบุญต่อมาก็คืออนันทเศรษฐีนะขอทานระลึกชาติได้นะอันนี้รูปภาพนี้หล่อไปหน่อยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้คือตายไปแล้วเนี่ยเป็นปีศาจคุกฝุ่นคนจันทานนะไปอยู่ตรงไหนพ่อแม่คนอดอยากหมดเป็นกาลกิณีนะสุดท้ายจำบ้านตัวเองได้จำลูกชายได้มูลสิริเศรษฐีนะก็เลยมาอยู่หน้าบ้านตัวเองนะพุทธองค์ต้องมาโปรดนะลูกชายก็ไม่เชื่อนะจับโยนออกมาจับโยนออกมาพุทธองค์บอกเลยบอกให้เขาชี้ที่ซ่อนสมบัติ5ที่นะสุดท้ายชี้ถูกต้องหมดเลยนะลูกชายก็เลยเชื่อนะว่าเรื่องจริงนะนะแล้วก็เลยนะกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิทำบุญเต็มที่เลยแต่ว่านั้นนะเศรษฐีก็ไม่ได้กล่าวถึงนะก็คงเข้าใจว่าคงได้รับการเลี้ยงดูพอสมควรนะต่อมาก็คือนะโตทายะเศรษฐีหรือโตทายะพราหมณ์มีทรัพย์เกิน80โกฏินะตายไปเกิดเป็นสุนัขนะมาอยู่กับลูกชายเนี่ยแหละพุทธองค์มาโปรดลูกชายก็เห่านะท่านก็เลยบอกว่า

ตอนเป็นคนเนี่ยก็ไล่เรานะเป็นสุนัขยังจะไล่เราอีกเหรอสุนัขรู้เรื่องนะวิ่งหนีไปนอนคุกขี้เถ้านะแล้วลูกชายทราบเรื่องก็โกรธพุทธองค์ว่ามาหาว่าพ่อเราเป็นสุนัขนะพุทธองค์ก็บอกว่าเอางี้ยังมีสมบัติอะไรไม่ได้อีกไหมก็บอกมีนะบอกให้เอาข้าวมัทุปายาสเนี่ยคนๆให้สุนัขนะแล้วก็ตอนมันจะหลับถามให้มันพาไปสุดท้ายก็ชี้หมดเลยชี้ถูกหมดเลยนะลูกชายก็เลยเชื่อเลยนะแล้วมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ถามปัญหาพุทโธเกี่ยวกับเรื่องการส่งผลของกรรม14ข้อนะในจุลกรรมวิพังคสูตรเนี่ยซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าสนใจมากนะก็ลองไปติดตามดูนะนะอันนี้ก็แต่โตทยเศรษฐีก็มีที่ไปไม่ดีนะเพราะจากสุนัขก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะต้องไปตกนรกอีกนี่เศรษฐีขี้เหนียวสุดท้ายเศรษฐีคนสุดท้ายก็คือผู้ไม่มีบุตรนะชื่ออุปตกะอปุตตกะเศรษฐีนะไม่มีบุตรนะคือเคยทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้ามาแต่ก็สร้างกรรมมาด้วยฆ่าหลานตัวเองเพื่อเอาสมบัติของน้องชายน้องชายตายแล้วนะกลัวหลานจะมาได้สมบัติก็เลยฆ่าหลานนะสุดท้ายตัวเองเป็นเศรษฐีแล้วก็ตระหนี่ด้วยนะเพราะว่าภรรยาทำบุญแล้วบอกไปให้คนงานดีกว่ามีทรัพย์ก็ไม่เคยใช้นะสุดท้ายกรรมที่ฆ่าหลานตัวเองก็ไม่มีลูกสืบสกุลตลอดเลยแล้วก็ไปตกนรกด้วยนะแล้วชาตินี้เองเนี่ยก็ไม่มีลูกแล้วก็อยู่อย่างปอนๆนะมีเงินเยอะแยะสุดท้ายตายไปสมบัติก็พระราชาต้องขนเข้าคลังหมด7วัน7คืนนะสมบัติเยอะมากตัวเองไม่ได้ใช้เลยนี่ก็คือเรื่องทศบารมีเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะซึ่งจะเห็นว่าได้ทำถูกเนื้อนาบุญนะและตัวเองก็ทำถูกต้องตามหลักวิชาด้วยทุกคนเลยนะนี่ก็ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มก็ไปนะเรียนที่ DOU นะก็ฝากสุดท้ายว่านะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีเวลาที่เสียไปวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นไม่เท่ากันบางคนได้บุญเพิ่มบางคนได้บาปเพิ่มนะหากเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกยาวนานนะก็คือสิ่งที่เราคิดเองนะเพราะในความเป็นจริงอนาคตมันไม่แน่นอนเราไม่อาจรู้ว่าสังขารเนี่ยจะแตกดับเมื่อไหร่และชีวิตในโลกนี้ก็ไม่ยาวนานแต่ชีวิตหลังความตายยาวนานมากเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีที่ว่าน้อยก็คือน้อยสำหรับการสร้างบุญบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะดังนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดสั่งสมความดีให้เต็มที่เพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ตามที่หลวงพ่อท่านได้ถามนะว่านั่งวันนี้ใครนั่งแล้ว2ชั่วโมงบ้างขึ้นไปนะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออำนาจบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนสมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสมปรารถนาทุกประการและเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุก

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072

2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการ

0: ำใจหยุดนิ่งจ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่ง

แล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่องว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวง

ใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกขึ้นนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วเนี่ยค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆ

จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วก็ถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้เนี่ยมวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนาคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุด

ใจหยุดแรกให้ได้นะยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักนี่ผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายสบายมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องนะจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆ นิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่า

วันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามา

างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดห้าหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสๆๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความ

เกิดในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใคร

หยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ถึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารัน

0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเว

และอุบัติอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดีงามบัณฑิตจะสร้างแต่ความดีคนพาลจะสร้างแต่บาปอกุศลกรรมเมื่อละโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวเราไปถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญวิบากก็เป็นความสุขความบันเทิงในสุขติโลกสวรรค์บาปก็ตรงข้ามกันถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสละโลกแล้วก็จะไปอบายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาเซลล์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาเซลล์พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนโดยทุกท่านได้สละเวลาเพื่อมาเอาบุญใหญ่ร่วมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจซึ่งการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบ

0: ผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวและช่วยบรรเทาภาระค่าไฟของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีและเพื่อให้เกิดความสัปปายะรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อาคารซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติจึงมีความจำเป็นที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงซึ่งในพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่2มีกัลยาณมิตรวิไลวันกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรโกวิชชำนาญกิจเป็นประธานผ้าป่าในการอัญเชิญผ่านผ้าไตรทั้งนี้มีคณะประธานรองจำนวน5คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับโดยภายในงานบุญพิธีพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทางนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรวิไลวันบ่อวารีได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรโกวิชชำนาญกิจและกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้กัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์ได้นำกล่าวคำถวายโซลาร์เซลล์ทั้งนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมถึงคณะประธานรองก็ได้น้อมนำปัจจัยกองบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้นอกจากนี้ศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยความเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทถึงอานิสงส์ของการถวายโซลาร์เซลล์และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีที่จะจัดขึ้นจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วันนี้ปลื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มามีโอกาสมาทอดผ้าป่าสร้างโซลาร์เซลล์อะค่ะแต่ก็ยิ่งปลื้มมากขึ้นเมื่อลูกสาวกับลูกเขยได้มาด้วยเป็นปลื้มที่สุดแล้วค่ะประโยชน์ของการมาทำบุญวันนี้นี่มากมายมหาศาลเกินจะพรรณนาเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วค่ะใช้ทุกอย่างนะคะในครัวก็ใช้นะคะฟังธรรมฟังเทศหรือการบวชอุบาสกบาสิกาใช้หมดเลยค่ะภิกษุสามเณรเป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับบุญนี้นะคะก็คือมันเห็นชัดเจนค่าไฟของศูนย์อบรมเนี่ยเดือนนึงตก 70,000 นะคะเราต้องทอดผ้าป่าเสียค่าไฟนะคะทีนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายของศูนย์อบรมไปได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็จะได้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้ยิ่งๆขึ้นไปอะค่ะก็กล่าวเชิญชวนนะคะถ้าผู้ใดอยากมาทำโซลาร์เซลล์นะคะยังมีโอกาสเพราะยังไม่ได้เสร็จวันนี้เร็วๆนี้หรอกค่ะยังใช้เวลานะคะขอเชิญชวนนะคะใครอยากทำโซลาร์เซลล์มาทำได้เลยค่ะอย่างตัวครัวอ้อยนี้คือมันเป็นไม้ใกล้ฝั่งมันทำงานพระศาสนาเนี่ยแข่งกับวันเวลาที่เหลืออยู่นะแข่งกับตัวเองค่ะนะคะเพราะนั้นก็คงจะหยุดงานเพียงแค่นี้ไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะท่านบอกไว้เลยเมื่อวันที่16สิงหาปีที่แล้วทำไปจนลมหายใจสุดท้ายนะค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะมีรายงานสัมภาษณ์พระมหาโสพลอาจินนาสีโลปาเลียนธรรม9ประโยควัดราชโอรสารามซึ่งท่านก็มีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีญาติโยมมาร่วมมุทิตาในวาระที่ท่านสอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคในปีนี้เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: ในโอกาสที่ได้

สิ่งที่ได้เรียนในการศึกษาบาลีมาโดยตลอดก็คือธรรมะที่เราจะได้แน่ๆก็คือความอดทนอดทนนะซึ่งเป็นคติธรรมของอาตมภาพหรือหลวงพี่เองก็คืออดทนสู้ยังไงก็อดทนอย่าท้ออะไรประมาณนี้ก็มีคติธรรมประจำตัวว่าอดทนใส่ใจชอบอดทนใฝ่ภาคเพียรอดทนคิดทบทวนอดทนลงมือทำสุดท้ายสำเร็จได้เพราะอดทนมันเข้ามาสู่วงการนี่คือจะบอกตรงๆก็คือมันถอนตัวไม่ออกแล้วก็คือบันไปได้ยาวก็สิ่งคือสิ่งที่ได้มาคือเราได้ศึกษาในชั้นประโยค1 2 3คือในเรื่องที่เราแปลทั้งหมดมีบุคคลตัวอย่างแล้วก็ได้ละทราบซึ้งในเรื่องการบอกเรื่องกรรมวิบากผลของกรรมอะไรประมาณนี้ส่วนประโยค4 5ขึ้นมาก็จะมีเรื่องนามธรรมธรรมะเข้ามาเรื่อยๆทําให้เรารับรู้เรื่องหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกพระคาถาขึ้นมาส่วนประโยค6ประโยค7ขึ้นมาก็จะได้รู้ระเบียบการวินัยในทั้งฝ่ายของของคารวาสและก็ของนักบวชเนาะแล้วก็ในประโยค8ก็รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติขึ้นมาก็ประโยค8ได้ศึกษาวิชาแปลก็จะเป็นวิสุทธิมรรคที่เราได้ศึกษาก็จะสอนแนวทางกรรมฐานสมถภาวนาอะไรประมาณนี้แล้วก็นำไปถึงวิปัสสนาภาวนาด้วยก็คือเราได้ศึกษาสิ่งสำคัญพระพุทธศาสนาคือวิปัสสนาธุระเนาะก็ได้รับรู้เรื่องของจักษุประสาทหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้ศึกษาคันธธุระมาจบแล้วก็ควรจะไปภาควิปัสสนาธุระต่อส่วนประโยค9ก็ได้นำธรรมะที่มีความลึกซึ้งที่เราได้รู้ลักษณะอารมณ์อาการในประโยค9อภิธรรมเนาะจะพูดถึงโลภะโทสะโมหะตอนแรกเราก็ไม่รู้พอเราศึกษาเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้รับทราบอารมณ์ที่ความอยากได้ความกระทบกระเทือนโทสะความประทุษร้ายคนเป็นยังไงแล้วก็โมหะความลุ่มหลงคือสิ่งไหนผิดก็คิดว่าถูกสิ่งไหนถูกก็อาจจะตรงกันข้ามเสมอแต่เราได้รู้จากชื่อนามธรรมในพวกนี้สิ่งที่ได้ก็คือหลังจากสอบจบเนี่ยมันก็เลยทำให้เราว่าคันธธุระเราพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาธุระอันนี้เป็นข้อสรุปในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีแบบปรับปื้มยิ่งเพราะว่าด้วยว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เห็นสถานที่อาคารใหญ่ๆด้วยแล้วก็ได้เห็นเจดีย์ตรงกลางที่ได้ดูในทีวีคือเห็นแล้วประทับใจตั้งแต่ว่าตรงกลางเจดีย์มีถ้าดูจากมุมบนข้างบนจะเป็นรูปธรรมจักรซึ่งเป็นตาประทับของโลกแล้วกันโดยบอกประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นระดับโลกซึ่งไม่มีใครทำได้เราก็ได้มาเห็นกับตาด้วยตนเองไงแบบนี้แล้วก็เห็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีความงดงามเรียบพร้อมเรียบร้อยดูค่อนข้างจะสงบแล้วก็สว่างสะอาดที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่าดีอย่างเดียวดีนะแต่ดีได้เห็นความสดใสเป็นหลักเป็นต่างสดใสปิ่มใจด้วยบุญประมาณนี้

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยพระเทพสิริวชิระ

รังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเข็งเขตพระอารามหลวงนำพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมนำธูปเทียนแพพวงมาลัยและทายธรรมเข้าร่วมสามีจิกรรมถวายพระมหาเถระทั้งสองรูปโดยที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้นัดหมายวันเวลาประกอบพิธีสามีจิกรรมพร้อมกันเพื่อรักษาความพร้อมเพียงและขนบธรรมเนียมอันดีงามที่คณะสงฆ์ได้สืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตามพระธรรมวินัยและขอขมาลาโทษต่อพระเถระผู้ใหญ่ในสิ่งที่อาจเคยล่วงเกินทั้งทางกายวาจาและใจพร้อมทั้งรับโอวาทและข้อคิดอันทรงคุณค่าเพื่อนำไปเป็นหลักในการครองตนบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญงอกงามในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมตตาให้โอวาทโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาพระธรรมวินัยการดำรงความสามัคคีในหมู่สงฆ์และการตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนแห่งการจำพรรษาเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาและประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์ไปสอนสมาธิณห้องพิจารณาคดีของศาลในสหราชอาณาจักรพระชาลีวังสะทะโรผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์จากท่านผู้พิพากษาในเจลให้ไปบรรยายธรรมะและสอนการทำสมาธิณห้องพิจารณาคดีของท่านภายในคลาสมีผู้พิพากษาเพื่อนผู้พิพากษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศาลหลายท่านเข้าร่วมรับฟังธรรมะและฝึกนั่งสมาธิด้วยความสนใจโดยพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องสมาธิเบื้องต้นโดยได้อธิบายหลักการของสติและความสบายซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำใจให้สงบพร้อมทั้งอธิบายความหมายของพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติสมาธิโดยใช้หลักสติและความสบายพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้น้อมนำใจนึกว่าตัวเราเป็นพระพระเป็นเราเพื่อให้ใจเข้าถึงความสงบความบริสุทธิ์และความสุขภายในที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถน้อมใจระลึกถึงพระเจ้าหรือครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและความบริสุทธิ์เพื่อเป็นอารมณ์แห่งความสงบได้เช่นกันหลังการปฏิบัติสมาธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายสงบและมีความสุขจากภายในพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการจัดคลาสสมาธิในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่ภายในวัดครั้งที่2เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจได้เข้ามาพักกายพักใจค้นพบสันติสุขที่แท้จริงจากภายในผ่านกระบวนการทำ

สมาธิท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ถิตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาพร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาจิตส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างไสวอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติธรรมใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยพิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระในสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและจากวัดกัลยาณมิตรทั้งไทยและต่างชาติมาเป็นเนื้อนาบุญอาทิพระราชวัชราวิเทศรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่หนึ่งวัดสุทธาวาสเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูรัตนปัญญาวิเทศเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดรัตนปัญญาพระอาจารย์ทินเวียนหุยจากวัดเดียวงูและพระอาจารย์หุยเซจากวัดชีไหลและยังได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์ผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและตัวแทนจากบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างผู้ประสานงานการก่อสร้างเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานก่อนที่จะได้รับฟังสุนทรพจน์จากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาและผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจากนั้นพระนิโคลัสฐานิสโรได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำคณะสงฆ์และสาธุชนกลั่นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รองรับอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้คณะสงฆ์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติอันเป็นมงคลลงบนผืนแผ่นดินบริเวณก่อสร้างเพื่ออธิษฐานจิตให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคทั้งปวงสำหรับพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาพุทธศาสนสถานอันทรงคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาและความสามัคคีของคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน

ผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วโลกที่พร้อมใจกันสนับสนุนการสถาปนาศาสนสถานแห่งนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นหลักฐานแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคมโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยะบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเหงาศรีวัตรและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส์และกัลยาณมิตรอัมนิตตันสมบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์และพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่2จังหวัดยะโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหา

นครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forwriterworld.comและขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการ

สดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086

ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณสันถวังกาปุริเสนะกะยิราไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ชีวิตในสังสารวัฏมีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่คอยชิงช่วงและช่วงชิงเงินอยู่ตลอดเวลาบุญและบาปจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็อยู่ในตัวเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำทางกายวาจาใจของเราคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่าโดยมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิตเพราะบุญจะทำให้ชีวิตของเราน่ะรุ่งโรจน์โชตนาการส่วนบาปจะทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหากหมดบุญก็หมดสิทธิ์แม้ชีวิตตัวเองก็รักษาไว้ไม่ได้แต่เป็นเทวดาก็ต้องจุติเป็นมนุษย์ก็ต้องละจากโลกไปหมดสิทธิ์ในการที่จะอยู่ครอบครองทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนดังนั้นบุญยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอทั้งให้ทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาต้องทำกันให้เต็มที่อย่าได้ประมาทในการสั่งสมบุญกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิริโจรชาดกว่าคนไม่มีบุญจะมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามมีความขวนขวายรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากแต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้บริโภคใช้สอยทรัพย์เหล่านั้นพอกับทรัพย์สมบัติเป็นอันมากย่อมล่วงเลยผู้ไม่มีบุญเสียและเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในที่ทุกสถานอันหนึ่งโอกทรัพย์สมบัติเป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญในที่แม้มิใช่สถานที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลายบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลายมีทรัพย์สมบัติมากทั้งแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาพวกพ้องบริวารร่างพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ในสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์และที่เป็นของทิพย์ลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานสมบูรณ์หมดทุก

ประการดังนั้นบุญยังเป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถดลบันดาลในสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นมาดวงบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในของกายทุกๆกายเป็นดวงบุญที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นผังสำเร็จที่ติดเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่อายตนะนิพพานคนไม่มีบุญก็เหมือนผลไม้พันธุ์ไม่ดีถึงแม้จะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำบำรุงรักษาอย่างดีแต่ยังมากก็ทำให้ผลดกขึ้นมาบ้างจะทำให้มีรสโอชาขึ้นกว่าเดิมนั้นเป็นไปได้ยากดังนั้นคนมีบุญน้อยเวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและเสียเวลามากทั้งยังติดขัดมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นแต่คนมีบุญมากเวลาจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายไม่ว่าผู้มีบุญจะไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติก็จะมาเกิดขึ้นมารองรับให้ผู้มีบุญได้ใช้สร้างบารมีเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของธิดาท่านหนึ่งที่เกิดอยู่ในตระกูลมั่งคั่งในสมัยนั้นหลังจากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองที่มีความสูงประมาณ1โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสสวดีกุมาริกาได้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์พร้อมกับมารดาไปเห็นชาวเมืองต่างก็ขยันเงินแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์จึงถามแม่ว่าพวกชาวเมืองเขากำลังสร้างอะไรกันอยู่แม่ของกุมาริกานั้นบอกแก่นางว่าเขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์กันอยู่จ้ะลูกกุมาริกาพอได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคลเช่นนั้นก็เกิดปีติเลื่อมใสขึ้นมาทันทีอยากจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วยจึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมาแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่จ๋าหนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสถาปนาการสร้างพระเจดีย์ทองในครั้งนี้ด้วยขอคุณแม่ช่างเอาเครื่องประดับนี้กระทำเป็นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์ด้วยค่ะแม่ของกุมาริกาฟังแล้วก็ปิติขนลุกชูชันพร้อมกับอนุโมทนากับลูกว่าดีแล้วลูกลูกให้ไปเถิดแล้วบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็จะได้ติดตัวลูกไปทุกภพทุกชาติแล้วนางก็เอาเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้แก่ช่างทองเมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วก็อนุโมทนาในการทำบุญของหนูน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน้อยแต่กลับมีหัวใจกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นะจ๊ะต่อมานางก็ได้ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นเรื่อยมาแล้วก็ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายภาพการสร้างบุญใหญ่ในการสร้างพระเจดีย์ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใสเวลาจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลก

มีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอฬารมีรัศมีกายสว่างสวัยประดุจทองคำนางได้ท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ในเทวโลกเป็นเวลายาวนานและท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุคติภพอย่างเดียวจนมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานางก็ได้มาเกิดในบ้านตำบลหนึ่งชื่อนาลกะหรือบางแห่งเรียกว่าบ้านนาลันทาในแคว้นมคธหมู่ญาติได้ตั้งชื่อกุมาริกานั้นว่าเสสวดีแปลว่าผู้มีบุญวิเศษนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลรอบข้างจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวมีอยู่วันหนึ่งมารดาได้ใช้ให้นางไปซื้อน้ำมันที่ตลาดและในวันนั้นมีพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้ขุดทรัพย์สมบัติของบิดาที่ได้ฝังเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อจะได้เอาเงินทองแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้นเหล่านั้นมาใช้แต่ด้วยอำนาจบาปกรรมของบุตรเศรษฐีมาบดบังทำให้ทรัพย์สมบัติที่ขุดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นฐานเป็นกระเบื้องก้อนหินและก้อนกรวดจนหมดสิ้นถึงแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้พ่อค้าก็ไม่ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลับขนไปกองไว้ที่ตลาดด้วยความหวังว่าถ้าหากมีผู้มีบุญมาพบเข้าก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างแน่นอนและแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มนั้นก็สำเร็จที่ผลเมื่อนางเสสวดีเดินไปที่ตลาดเดินก็ไปหาพ่อค้าแล้วก็ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงเอาแก้วมณีเงินทองมากมายมากองไว้เช่นนี้แล้วเงินทองและแก้วมณีเหล่านี้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิชิดมิใช่หรือพ่อค้าก็ได้ให้นางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดูในที่สุดฐานก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิมนมเศรษฐีรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนางจึงได้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยาเมื่อพ่อค้าหยุดครองคู่กับนางก็ได้เห็นความประพฤติของนางล้วนแล้วแต่เป็นไปในทางที่ดีจึงเปิดประตูเรือนคลังแล้วถามนางว่านางหญิงจะมองเห็นอะไรในคลังนี้บ้างนางตอบว่าฉันมองเห็นเงินทองคำและแก้วมณีจำนวนมากกองอยู่พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยได้หายไปหมดเพราะบาปกรรมของพี่แต่วันนี้ทรัพย์สมบัติได้กลับมีขึ้นมาอีกโดยบุญบารมีของน้องเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปน้องคนเดียวจงจัดแจงดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านนี้ส่วนพี่เนี่ยจะใช้สอยเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้นส่วนว่าเรื่องราวของนางเสสวดีสาวิกาจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราคงต้องมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งบุญหยาบและบุญละเอียดหากหมดบุญแม้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็มีอันตั้งแปรสภาพหรือเปลี่ยนมือไปจะไปอยู่กับเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นผู้มีบุญไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ณที่ใดก็ตามบุญนั้นก็จะตามไปให้ผลในสถานที่นั้นและในการทุกเมื่อดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะและบุญที่สำคัญที่สุดคือการ

ทำใจหยุดใจนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ให้มันประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่าเกียจคร้านในการทำความเพียรเพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญให้กับเราในการสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

สมัยนั้นมีสหายสองคนผู้เป็นชาวเมืองราชคฤห์ในสองสหายนั้นคนหนึ่งบวชในสำนักของพระศาสดาคนหนึ่งบวชในสำนักของพระเทวทัตสหายทั้งสองนั้น

0: ตำบลขยาศรีษะเท่านั้นก็จะได้บริโภคโภชนะดีด้วยรสเลิศต่าง
1: ๆจริงหรือท่านดีจังนะไม่ต้องเดินให้เหนื่อย
2: ภิกษุสำนักพระศาสดาเมื่อได้ยินคำชักชวนบ่อยๆเข้าก็อยากไปนับแต่นั้นจึงไปยังขยาศรีษะทำการบริโภคแล้วก็มายังพระเวรุวันต่อเมื่อเวลาสาย
0: ไปเถอะนะฉันแล้วค่อยกลับไปที่เวรุวันก็ได
1: ้ก็ได้ท่านไปก็ไป
2: เรื่องดังกล่าวภิกษุนั้นไม่อาจปกปิดไว้ได้ตลอดไปไม่ช้านักข่าวก็ปรากฏว่าภิกษุนั้นไปขยาศีรษะบริโภคภัตตะที่เขาอุปถัมภ์พระเทวทัต
3: ได้ยินว่าท่านบริโภคภัตตะที่เขาอุปถัมภ์แก่พระเทวทัตจริงหรือ
1: ผมไปยังขยาศีรษะบริโภคจริงแต่พระเทวทัตอ่ะไม่ได้ให้ภัตตะแก่ผมคนอื่นๆให้อ
4: ย่างนั้นก็เถอะเราว่าท่านก็ทำไม่ถูกพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลซ้ำพระเจ้าอชาติศัตรูให้เลื่อมใสแล้วยังลาภสักการะให้เกิดแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมท่านบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้แล้วยังบริโภคภาชนะอันเกิดขึ้นนั้นอีกหรือ
2: ภิกษุอื่นๆเห็นว่าตักเตือนภิกษุผู้หลงผิดแล้วไม่ได้ผลจึงพาไปเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงเตือนพระเทวทัตเป็นผู้ไม่มีอาจาระเป็นผู้ทุศีลเธอบวชในศาสนานี้แล้วยังบริโภคภัตตะของพระเทวทัตได้อย่างไรเล่ามิใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่เธอหลงผิดคบคนชั่วแม้แต่ชาติที่แล้วเธอก็คบหาสมาคมกับฝ่ายผิดทำให้ได้รับผลถึงชีวิตมาแล้วเหมือนกันและพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ามโนชะชาดกดังนี้ณอดีตกาลในป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในแคว้นพาราณสีมีสิงโตตัวหนึ่งผู้ที่บัดนี้เริ่มแก่ชราลงอาศัยอยู่กับเมียลูกชายเมียของลูกชายและน้องสาวรวมทั้งหมด5ชีวิตอาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันสิงโตมโนชะผู้เป็นลูกชายจะมีหน้าที่ออกล่าสัตว์ในป่ามาเลี้ยงครอบครัวทั้งพ่อแม่น้องสาวและเมียเสมอมา
5: พี่จ๋าพรุ่งนี้ขอเป็นหมูป่าบ้างนะพี่น้องละอยากกินมานานแล
6: ้
5: ว
6: ได้สิจ๊ะเมียที่รักของพี
2: ่สิงโตมโนชะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเสมอมา
6: เฮ้ยเจอแล้วหมูป่าต้องล่าออกไปให้เมียรักให้ได้หยุดหน้าเจ้าหมูป่ามาเป็นอาหารให้กับครอบครัวข้าซะดี
7: ๆอุดใครจะหยุดล่ะหนีไม่รอดแน่เราขายิ่งสั่นๆอยู่ด้วย
2: อยู่มาวันหนึ่งสิงโตมโนชะได้เจอสุนัขจิ้งจอกคิริยะโดยบังเอิญด้วยความกลัวตายสุนัขจิ้งจอกจึงใช้กลอุบายพูดประจบประแจงสิงโตมโนชะหวังเอาชีวิตรอด
8: ข้าแต่นายท่านผู้เป็นราชาของสัตว์ป่าเราจิ้งจอกคิริยะชื่นชมในความสง่างามของท่านมานานแล้วได้โปรดให้เราไปปรนนิบัตินายท่านเถิดนะนะนะนะ
6: เจ้าคิดเช่นนั้นจริงๆเหรอได้สิตามมาปรนิบัติข้าและครอบครัวของข้าในถ้ำสิ
2: สิงโตมโนชะหลงคบหาสมาคมกับฝ่ายผิดยอมรับสุนัขจิ้งจอกคิริยะให้เข้ามาอยู่ในถ้ำเป็นที่ไม่พอใจแก่สิงโตผู้เป็นพ่อยิ่งนักเมื่อรับหลังสุนัขจิ้งจอกแล้วสิงโตผู้เป็นพ่อจึงกล่าวตักเตือนมโนชะสิงโต
0: ลูกมโนชะเอ๋ยธรรมดาสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายทุศีลมีบาปกรรมแล้วก็ชอบทำสิ่งที่ไม่ควรทำเจ้าอย่าเอาสุนัขจิ้งจอกมาไว้ในถ้ำของเราเลย
6: โธ่ท่านพ่ออย่าวิตกไปเลยสุนัขจิ้งจอกตัวเนี้ยหวังแค่จะมารับใช้ข้าจริง หรือถ้ามันจะคิดร้ายอ่ะ

0: มันก็คงทำอะไรข้าไม่ได้ท่านพ่อดูตัวอันกระจ้อยล่อยของมันสิจะมาสู้กับข้าได้อย่างไร
1: มโนชะไม่เชื่อฟังสิงโตที่เป็นพ่อยังคงคบกับสุนัขเจ้าเล่ห์ตัวนั้นอยู
2: ่วันนี้นายท่านจะล่าสัตว์ใดหรือ
0: ล่ากวางดีมะหรือหมูป่าดีมีข้าชอบกินหมูป่านะ
2: อย่าเลยนายท่านหมูป่ามันมีไขมันเยอะเมียท่านทานเยอะไปจะทำให้อ้วนได้นาข้าน้อยว่าเป็นกวางดีกว่านะเนื้อกวางหวานกว่าเนื้อหมูเป็นร้อยร้อยเท่าแน
1: ่สิงโตมโนชะไม่สนใจคำตักเตือนของผู้เป็นพ่อยังคบหาให้ความสนิทสนมกับสุนัขจิ้งจอกคือริยะไม่ว่าเจ้าจิ้งจอกจะพูดอะไรมโนชะก็จะหลงเชื่อทุกอย่าง
2: แล้ววันนี้เราก็ได้กินเนื้อกวางสมใจพรุ่งนี้เราจะกินอะไรดีนะ
0: เจ้าจิ้งจอกวันเนี้ยเราจะกินอะไรกันดี
2: ข้าแต่นายท่านขึ้นชื่อว่าเนื้ออย่างอื่นเราได้กินมาหมดแล้วนะเหลือแต่เนื้อม้าอย่างเดียวที่เรายังไม่เคยได้กินเราไปตะคุบม้ามากินกันดีกว่าเถอะ
0: ม้าเหรอข้าก็ยังไม่เคยกินเนื้อม้าเหมือนกันนะน่าลอง
2: นายท่านข้าน้อยได้ยินมาว่าเนื้อม้าเป็นม้าที่รสชาติโอชากว่าเนื้อใดๆเลยหวานกลมกล่อมแถมยังไม่ค่อยมีไขมันดีต่อสุขภาพร่างกายนะท่านที่ฝั่งน้ำเมืองพาราณสีน่ะมีม้ามากมายเลยล่ะไปกันเถอะ
1: มโนชะหลงเชื่อคำสุนัขจิ้งจอกตกปากรับคำจะล่าม้ามาเป็นอาหาร
2: นั่นไงนายท่านหมาเยอะแยะเลย
0: โอ้โห อยู่กันเป็นฝูงอย่างนี้ค่อยล่าได้ง่ายน้อย
2: ไอ้ว้าวมื้อนี้ล่าปากจริงๆเลยเนื้อม้าต้องอร่อยแน
1: ่สิงโตมโนชะไม่รอช้าเมื่อเห็นโอกาสจู่โจมก็พุ่งตัวออกไปจากหลังพุ่มไม้เข้าตะครุบม้าได้ตัวหนึ่งแล้วเหวี่ยงขึ้นหลังวิ่งมาถึงปากถ้ำด้วยกำลังสิงโตสิงโตผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นลูกชายล่าม้ามาได้ก็ไม่รู้สึกดีใจแม้แต่น้อยเขากลับเป็นห่วงลูกชายมากขึ้น
3: ธรรมดาม้าเป็นสัตว์ใช้สอยของหลวงและพระราชาทั้งหลายก็ทรงมีบริวารมากมายคอยคุ้มกันม้าไม่มีสิงโตตัวไหนที่กินม้าแล้วจะมีอายุยืนหรอกต่อไปเนี่ยเจ้าอย่าไปล่าม้ามาเป็นอาหารอีกเลยนะ
0: โอ้ยท่านพ่ออย่ามาเป็นห่วงลูกเลยด้วยฝีมือและพละกำลังที่ลูกมีเนี่ยแม้ราชาจะมีบริวารมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจทำอันตรายลูกได้หรอกลูกว่าท่านพ่อน่ะมากินม้าให้สบายดีกว่าอร่อยนะท่านพ่อลองชิมดูสิอร่อยจริงๆอย่างนี้นี่เอง
1: มโนชะไม่เชื่อตามคำพ่อแต่กลับเชื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นพากันไปตะครุบม้ามากินอยู่เสม
2: อนายท่านนี่ช่างเก่งจริงๆเลยไม่เห็นต้องไปกราบบริวารราชาอย่างที่ท่านพ่อว่าเลยนายท่านเก่งออกอย่างเนี้ยแค่ล่าม้าสบายมากอยู่แล้ว
0: โฮโฮข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละ
1: พระราชาเมื่อทราบว่าสิงโตมาตะครุบม้าไปกินจึงทรงให้สร้างสระโบกขรณีสำหรับม้าไว้ในพระนคร
4: เฮ้ยมันน่าโมโหจริงๆพวกเจ้าดูแลม้าเราอย่างไรถึงปล่อยให้สิงโตมันฆ่าไปกินได้เอาละพวกเจ้าจงสร้างสระโบกขรณีไว้สำหรับม้าในพระนครนี่แหละดูสิจะมีสิงโตฆ่าไปกินได้อีกไหม
2: นายท่านดูสิพระราชาอุตส่าห์ลงทุนสร้างสระโบกขรณีไว้ให้ม้าในนครเลยนะเนี่ยอย่าหวังเลยว่าแผนแค่นี้จะมาหยุดยั้งนายท่านได
0: ้นั่นน่ะสิพระราชาดูถูกฝีมือเราเกินไปนะเนี่ยคอยดูนะสิริยะเดี๋ยวข้าจะตะคุบม้าเป็นๆในวังให้

0: เก่งจริงๆเลย
1: ได้กินม้าอีกแล้วเราดีจังสบายท้องด้วยไม่ต้องเหนื่อยด้วย
2: เมื่อพระราชาทรงสั่งให้สร้างสระโบกขรณีไว้ในวังเพื่อให้ม้าได้กินอาบแล้วแต่สิงโตมโนชะก็ยังมาตะครุบม้าไปกินอยู่เป็นประจำพระราชาจึงทรงให้สร้างโรงม้าแล้วเลี้ยงม้าด้วยหญ้าด้วยน้ำภายในโรงม้านั่นเอง
3: คราวนี้จะเอายังไงกันดีเจ้าจิ้งจอกสิริยะพระราชาสร้างโรงม้าไว้อย่างนี้แล้วข้าจะเข้าไปตะครุบม้าได้อย่างไร
4: มันจะไปยากอะไรล่ะนายท่านท่านก็เข้าไปทางด้านบนกำแพงรั้วสิน
3: ั่นน่ะสิทำไมเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยข้าถึงคิดไม่ออกนะถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้ารออยู่ข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวข้าจะเข้าไปเอง
4: ได้เลยนายท่าน
2: สิงโตมโนชะเข้าไปทางด้านบนกำแพงตะครุบม้าในโรงม้าด้วยความหยองทันใดนั้นเรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่มโนชะคิดพระราชาได้สั่งให้นายขมังธนูยิงเร็วมาคอยดักยิงบนป้อมที่สร้างไว้ให้ชิดกำแพงด้านที่สิงโตมานายขมังธนูผู้นั้นฉลาดพอที่จะไม่ยิงในขณะสิงโตมาเพราะมันจะรวดเร็วมากเขารอเวลาที่มันตะครุบม้าเหวี่ยงขึ้นหลังแล้วแบกไปจึงยิงสิงโตนายขมังธนูสะบัดสายธนูดังเหมือนฟ้าผ่าสิงโตมโนชะโดนลูกศรยิงถูกด้านหลังทะลุออกด้านหน้า
3: โอ้ยมาช่วยด้วยข้าถูกยิง
2: สุนัขจิ้งจอกคิริยะได้ยินเสียงร้องของสิงโตและเสียงสายธนูก็คิดว่าสิงโตคงถูกนายขมังธนูยิงตายแน่แล้วจึงวิ่งหนีเข้าป่าไปทางอื่น
4: เอ้ยเจ้าสิงโตต้องโดนยิงตายแล้วแน่ๆเลยพวกสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรหนีก่อนดีกว่าเราเดี๋ยวค่อยไปหาเพื่อนใหม่ในป่าเอาก็ได้นี่น่ากลัว
2: สิงโตมโนชะเมื่อรู้ว่าถูกยิงจึงรีบสลัดม้าออกจากตัวและวิ่งหนีเมื่อมาถึงหน้าถ้ำก็ล้มลงตาย
5: ผู้พบสัตว์เลวตามปกติจะไม่ประสบความสุขเลยดูเถิดมโนชะผู้เชื่อฟังคบหากับสุนัขจิ้งจอกคิริยะแม่จะมีความทุกข์เพราะลูกลูกมีเพื่อนที่เลวทรามผู้ไม่ทำตามถ้อยคำของพ่อผู้เกื้อกูลผู้ชี้ประโยชน์ให้เป็นเช่นนี้ผู้สูงส่งแต่คบหาคนที่ต่ำทรามจะเป็นคนเลวกว่าคนนั้นดูเถิดพญาสิงโตคือมโนชะผู้สูงส่งแต่คบหาสัตว์ต่ำช้าคือสุนัขจิ้งจอกต้องมานอนจมกองเลือดตายด้วยคมศร
2: ผู้คบหาคนเลวทรามเป็นปกติจะเสื่อมเสียผู้คบหาคนเสมอกันจะไม่เสื่อมเสียทุกเมื่อส่วนผู้คบหาคนที่ประเสริฐจะมีแต่สูงขึ้นฉะนั้นควรคบแต่ผู้มีธรรมะสูงกว่าตนเมื่อฟังชาดกจบแล้วภิกษุผู้คบหาฝ่ายผิดได้บรรลุโสดาปัตติผลมโนชะได้มาเป็นพระเทวทัตน้องสาวได้มาเป็นพระอุบลวรรณาเถรีเมียได้มาเป็นเขมาภิกษุณีแม่ได้มาเป็นมารดาพระราหุลส่วนพ่อเสวยพระชาติเป็น

ัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จัก

0: หลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
1: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็น

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะ

คอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะไม่แล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นเนี่ย

ถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ก็จะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรกันแล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิ

ให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเอง
แล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใส
องค์พระใสๆเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละที่ถ้ารู้ทุกคนในความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝ่าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันธาปิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะสะเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

คุณปู่ของลูกท่านมาจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยก็มารับจ้างแบกข้าวสารพอเก็บเงินได้ก็เริ่มรับเหมาก่อสร้างโอ้แบกข้าวสารก็ทำมาเป็นผู้รับเหมาทำให้มีฐานะขึ้นมาก่อนเสียชีวิตคุณปู่ถูกลูกจ้างโกงเงินไปหมดเลยความจำท่านก็เริ่มเลอะเลือนจำอะไรไม่ได้เลยแล้วคุณปู่ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตอนนั้นเวลาประมาณ 18.00 น. 6โมงเย็นหลังจากที่คุณหมอได้พิสูจน์ว่าคุณปู่เสียชีวิตแล้วอยู่ดีๆเวลาประมาณ 3 ทุ่มคุณปู่ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดกับพ่อของลูกว่าลูกให้ทำความดีเอาไว้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอย่าทำไม่ดีนะเตี่ยขอเข้ามาเขาญาติให้มาเดี๋ยวเดียวถึงมาได้พอพูดเสร็จไม่นานเท่าไหร่คุณปู่ก็จากพวกเราไปอย่างสงบอายุประมาณ60ปีคุณย่างลูกทำไมคอยจะชอบคุณพ่อและคุณแม่ของลูกเลยแต่คุณพ่อก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อขายของได้ไปให้คุณย่าเก็บหมดเป็นการตอบแทนพระคุณคุณย่าในช่วงที่ลูกเรียนจบชั้นป.1คุณย่าต้องการซื้อทาวน์เฮาส์2หลังซึ่งอยู่ใกล้ๆกันคุณพ่อก็ต้องรับงานพิเศษเพิ่มจนสามารถเก็บเงินซื้อทาวน์เฮาส์ได้สำเร็จทั้ง2หลังก่อนจะซื้อทาวน์เฮาส์นี้คุณย่าอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกน้าสาวคือน้องสาวของพ่อและพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงแต่เมื่อย้ายอยู่ทาวน์เฮาส์นี้แล้วต่อมาคุณย่าให้คุณพ่อย้ายจากทาวน์เฮาส์ไปคุณย่าคุณพ่อย้ายไปแล้วคุณย่าอาศัยอยู่กับพี่ชายซึ่งเป็นลูกของลุงหลังหนึ่งและอีกหลังหนึ่งก็ให้น้องสาวของพ่ออยู่กับครอบครัวเขาคุณพ่อของลูกจึงต้องพาคุณแม่และลูกๆย้ายออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่จนถึงปัจจุบันคุณพ่อของลูกเรียนจบแค่ป.4แล้วก็อาชีพค้าขายของชำตอนเด็กๆท่านเคยเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงตาแถววัดใกล้บ้านหลวงตาเคยสอนให้คุณพ่อนั่งสมาธิเพ่งกสิณสีเขียวคุณพ่อเล่าว่าหลวงตาเคยพาท่านไปดูนรกสวรรค์แล้วคุณพ่อสามารถเห็นวิญญาณเร่ร่อนได้จึงทำให้คุณพ่อเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและทำบุญในพุทธศาสนาตามกำลังแต่คุณแม่ของลูกไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเลยมักจะทำบุญไหว้เจ้าตามประเพณีชาวจีนลูกเป็นลูกสาวคนโตและจำนวนลูกสาวทั้งหมด3คนตัวลูกเกิดมาได้40วันคุณปู่ของลูกก็ได้เสียชีวิตลงคุณแม่อุ้มลูกไปในงานชาปนกิจด้วยหลังจากที่กลับจากงานศพคุณปู่ลูกก็เป็นไข้ตัวร้อนมากแม่จึงรีบพาไปพบแพทย์ที่คลินิกใกล้บ้านแต่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายคุณแม่จึงใช้วิธีที่คนจีนนิยมกันคือการตอกไข่ถามเจ้าโดยเอาไข่มาตอกใส่ถ้วยเพื่อเป็นการเส้นไหว้แล้วก็มีคนทรงเจ้าเป็นสื่อกลางในการตอบคำถามคนทรงบอกว่าที่ลูกเป็นไข้ไม่หายนั้นเนื่องจากไม่ถูกกับคนตายคือคุณปู่จึงแนะนำว่าแต่นี้ไปอย่าให้ลูกไปงานศพหรือทุกที่ที่มีศพคนตายฝังอยู่จนกว่าจะอายุครบ9ปีและคุณแม่ก็ได้เอาหูหรือยันที่ได้รับมาเผาแล้วก็ใส่ลงในน้ำให้ลูกดื่มโอ้มีกรรมอะไรหนักๆขนาดนี้แต่แปลกอาการป่วยของลูกหายสงสัยสงกรรมเนี่ยอีกทั้งตอนเด็กๆลูกป่วยบ่อยคนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่าจะต้องหาพ่อแม่บุญธรรมมาเลี้ยงคุณย่าจึงนำลูกไปฝากกับคนทรงเจ้าคนหนึ่ง

หนีวงจรนี้ไม่พ้นเลยโดยที่ลูกไม่เคยได้เห็นหน้าคนทรงเจ้าท่านนี้เลยเมื่อลูกโตขึ้นอายุได้ประมาณ5ขวบอยู่ชั้นอนุบาล3พออ่านตัวเลขได้แล้วเอาแค่อ่านตัวเลขได้จะมีญาติญาติโดยเฉพาะน้องสาวพ่อก็มาถามตัวเลขกับลูก ว่า งวดนี้ออกอะไรลูกก็ไม่เข้าใจก็จะทวงคำถามนั้นอยู่ในใจเอ๊ะทำไมถามเลขอย่างนี้สักพักหนึ่งคำตอบออกมาเลยเอาเราสิคือจะลอยขึ้นมาเลยในตัวลูกก็ไม่รู้ว่าตัวเลขนั้นมาจากไหนก็ตอบไปไอ้ออกไปตามที่ได้เห็นแล้วก็ถูกทุกครั้งด้วยมันเนี่ยมันมหัศจรรย์ตรงนี้บางครั้งลูกก็ยังเห็นตัวเลขเป็นเงาขึ้นมาให้เห็นบนกำแพงด้วยค่ะทำให้ญาติและคนรู้จักถูกหวยรวยกันไปเป็นสิบสิบคนสำหรับลูกสอบเอนทรานซ์เข้าจุฬาลงกรณ์มหาลัยได้ในสาขากายภาพบำบัดแล้วก็ได้มารู้จักพี่ชมรมผู้จัดการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่17แล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเมื่อปี41ซึ่งตอนนั้นสื่อก็เริ่มมีการออกข่าวมากขึ้นเรื่อยๆพอได้มาสัมผัสกับตัวเองจึงรู้ว่าที่สื่อต่างๆออกข่าวนั้นบิดเบือนจากความเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่หลังจากวันนั้นลูกก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยค่ะจนกระทั่งถึงงานมอบโลกทางก้าวหน้าในวันมาฆบูชาในวันนั้นเองเราก็ได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นครั้งแรกลูกรู้สึกประทับใจมากเพราะเป็นเสียงที่มีความไพเราะเสมือนว่าเข้าไปประทับอยู่ในใจของลูกอย่างไม่มีวันลืมแล้ววันนั้นลูกก็ได้คำตอบที่ค้นหามานานเนี่ยคือเราเกิดมาสร้างบารมีและตั้งแต่นั้นมาลูกก็มีโอกาสได้ช่วยงานที่ชมรมพุทธศาสตร์จุฬาแต่พอช่วงตอนปีสองเทอมสองลูกก็ต้องเรียนหนักมากและช่วงนั้นลูกก็ต้องรับหน้าที่ทำจดหมายประสานงานสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเตรียมจัดงานปฐมนิเทศธรรม

อยู่หลายวิชาอีกทั้งลูกก็เป็นโรคไมเกรนและเม็ดเลือดน้อยกว่าปกติอีกด้วยลูกจึงต้องใช้ความคิดอย่างมากว่าเออจะเอาอย่างไรดีจะรับทำงานประถมนิเทศนี้ดีหรือไม่และคืนนั้นลูกก็ฝันว่าได้ไปยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าหนึ่งของสภาธรรมกายสากลผมมองไปที่ถนนเลียบข้างสภาฟังหมู่บ้านปฏิบัติธรรมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเข็นรถเข็นเดินมาอย่างช้าๆในรถคันนั้นมีคุณยายมหารัตนอุบาสิกาแจงขนนกยูงนั่งอยู่และภาพนั้นก็ซูมเข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้าที่ผ่องใสมากของท่านได้อย่างชัดเจนคุณยายก็พูดคำเดียวเท่านั้นสั้นๆและลูกก็สะดุ้งตื่นว่าสู้ถูกต้องจ้ะลูกจึงอธิษฐานว่าถ้าลูกจะได้รับบุญจัดงานนี้จริงๆไม่ว่าโลกอ่านหนังสือตรงไหนก็ขอให้ข้อสอบออกตรงนั้นเออมีข้อต่อรองเนื้อหาตรงไหนไม่ได้อ่านขออย่าให้ออกเลยอืมแล้วลูกก็ต้องแปลกใจเพราะเป็นไปตามคำอธิษฐานและได้เหตุนี้เองที่ทำให้ลูกได้จัดงานปฐมนิเทศธรรมทายาทแล้วก็ได้คำอบรมธรรมทายาทหญิงลูกยังประทับใจช่วงที่อบรมททยอได้ไม่เคยลืมเลือนเลยค่ะต่อมาภายหลังการเปิดลูกจะเป็นไมเกรนและเม็ดเลือดน้อยกว่าปกติก็ดีขึ้นหลังจากจบมหาลัยลูกก็ได้ทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดพาร์ทไทม์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งประมาณ8เดือนจนมีโอกาสได้มาเข้าโครงการสมาธิแก้วแล้วก็

พบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งชักชวนให้มาสร้างบารมีเป็นจันทร์ที่พิเศษที่วัดได้มาช่วยรับบุญเป็นครูแก้วอยู่ในส่วนการประเมินคุณภาพของการศึกษาและสุดท้ายก็ได้มีโอกาสเข้าโครงการบัณฑิตแก้วช่วยงานในส่วนการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารับหน้าที่ทำเอกสารโครงการคุมมือการอบรมและการจัดกิจกรรมดูแลการจัดสอบและศูนย์สอบแต่แล้วชีวิตการเป็นบัณฑิตแก้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงเพราะโรคกระดูกหลังคดซึ่งลูกเป็นมาตั้งแต่อายุ12ขวบแม้ลูกจะยังทำงานได้

ทั้งๆที่หมอก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วคุณปู่ขออนุญาตใครมาคะจึงฟื้นขึ้นมาได้คุณปู่ตายแล้วไปอยู่ไหนคะได้รับบุญที่ลูกทิพย์ไปให้ท่านไหมคะท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างคะวิบากกรรมใดทำให้พ่อต้องย้ายออกมาจากทาวน์เฮาส์แม้ว่าทาวน์เฮาส์นั้นจะซื้อดินกันของคุณพ่อก็ตามคุณแม่และลูกๆมีวิบากกรรมนี้ร่วมกับคุณพ่อมาอย่างไรคะตอนเด็กๆคุณพ่อชอบนั่งสมาธิกับหลวงตาจนบอกว่าหลวงตาเคยพาไปดูนรกสวรรค์และเห็นวิญญาณเร่ร่อนได้คุณพ่อเห็นจริงหรือไม่คะสิ่งที่คุณพ่อเห็นนั่นคือ

0: อาจารย์ท่านมาจริงๆหรือไม่คะแล้วเพราะเหตุใดจึงฝันเห็นคุณยายอาจารย์คะวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกกระดูกหลังคดทำให้สามารถสร้างบารมีในวัดได้เพียงแค่4ปีลูกจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคะและจะมีโอกาสได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะต่อไปหรือไม่อย่างไรคะลูกได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนๆ4คนที่เคยช่วยงานชมรมลมพุทธมาด้วยกันจนกระทั่งทุกคนมาวัดอย่างสม่ำเสมอลูกและเพื่อนๆทำบุญร่วมกันมาอย่างไรคะทำไมถึงได้สร้างบารมีร่วมกันตั้งแต่อยู่ชมรมพุทธคะปัจจุบันตัวลูกต้องใส่คอนแทคเลนส์และเพื่อนบูชาต้องใส่แว่นเพราะเป็นโรคสายตาสั้นเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะเสริมเพื่อนไปจึงลูก2คนคนหนึ่งเป็นโรคกระดูกหลังคดอีกคนเป็นโรคทอมโบซิสคือเลือดเกิดการแข็งตัวไปอุดตันเส้นเลือดที่ขาเป็นเพราะวิบากกรรมเลยคะแล้วจะมีโอกาสหายหรือไม่คะในพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยบวชกับหมู่คณะหรือไม่อย่างไรคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรลูกจะมีโอกาสได้เป็นชายและบวชตลอดชีวิตในภพชาติต่อไปไหมคะพ่อแม่และน้องสาวทั้งสองมีสายบุญกับหมู่คณะมาบ้างไหมคะทำอย่างไรลูกจึงจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวลูกได้สำเร็จคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าคุณปู่มีความจำเลอะเลือนและตายแล้วฟื้นเพราะคุณปู่ตอนมีชีวิตเนี่ยเวลาค้าขายบางทีก็โกหกทั้งที่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรวมกับความเสื่อมของสังขารจ้าตายใหม่ๆได้ถูกเจ้าหน้าที่เขตซึ่งเป็นพรหมเทวากำลังมารอรับตัวไปแต่คุณปู่ก็ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่กลับมาบอกครอบครัวก่อนเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตกอบกระสายบุญที่เชื่อมหัวต่อกายก็ยังมีอยู่บางๆจึงกลับมาเข้าร่างได้อีกจ้ะต้องกอบด้วยหลายๆอย่างสายบุญบางๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจึงจะอนุญาตให้มาตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวาชั้นดีในหมู่บ้านพรหมเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วจ้ะพ่อตั้งย่ามาจากทาวน์เฮาส์ซึ่งตั้งที่ซื้อด้วยเงินของตัวเองเพราะกรรมในอดีตคุณพ่อเป็นลูกชายคนโตโมบิดาเสียชีวิตก็ได้บีบให้น้องๆ ออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาโดนบีบออกจากบ้านไปบ้างจ้าคุณแม่และลูกๆก็ได้เกิดเป็นภรรยาและบุตรของท่านในชาตินั้นก็ได้พลอยอนุโมทนาบาปโดยการมีจิตยินดีในการกระทำของคุณพ่อจ้าก็เลยต้องออกกันทั้งบ้านเลยตอนเด็กๆคุณพ่อชอบนั่งสมาธิกับหลวงตาหลวงตาได้บอกว่าคุณพ่อเป็นนรกสวรรค์ได้เห็นกายละเอียดเร่ร่อนใดนั้นก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งที่สามารถเห็นได้เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงเป็นแค่นิมิตเลื่อนลอยที่เกิดภายนอกจึงไม่ควรเอามาเป็นเรื่องเวลาหรือน่าประทับใจเป็นตุเป็นตะจ้ะตอนเด็กๆเมื่อลูกกลับจากงานศพของคุณปู่แล้วป่วยรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายแต่มาหายด้วยการกินหู้หรือยันของคนทรงนั้นความจริงไม่ได้หายเพราะกินยันของคนทรงแต่ว่าการป่วยนี้เกิดขึ้นจากลูกตอนนั้นยังเด็กเมื่อเปลี่ยนสถานที่ก็ทำให้เกิดอาการป่วยได้และการป่วยนี้หากให้แผนปัจจุบันรักษาต่อไปก็หายได้แต่ด้วยความเชื่อดังเดิมของครอบครัวที่เชื่อถือทรงเจ้ากับผีจึงนำไปรักษาทางนั้นเพราะโรคนี้รักษาก็หายไม่รักษาก็หายเองจ้าลูกเราไม่ได้มีกรรมอะไรที่ทำให้ไม่เห็นงานอวมงคลแต่ว่าลูกเรามีเชื้อสิงทรงข้ามชาติมาเชื้อนั้นจึงถูกนำพาให้ลูกไปเป็นลูกของคนทรงจ้าตัวเลขที่ลูกเห็นตอนเป็นเด็กนั้นเกี่ยวเนื่องจากในอดีตลูกเคยนับถือทรงเจ้าขอผีและลูกก็เป็นเจ้ามือหวยซะด้วย และชาตินั้น

มักจะอธิษฐานว่าให้มีตาทิพย์หรือญาณสังหรณ์ให้เห็นหวยได้ภายหลังจากที่ลูกได้ทำบุญสงเคราะห์โลกแล้วช่วยเหลือคนยากคนจนแล้วมักจะอธิษฐานอย่างนี้แหละให้มีตาทิพย์หรือญาณสังหรณ์ดูหวยแม่นดังนั้นเมื่อบุญดังกล่าวมาส่งผลจึงทำให้คำอธิษฐานเป็นไปดังปรารถนาแต่มันก็เป็นแค่ประเดี๋ยวประดาวพอหมดเฉพาะวัยเด็กเท่านั้นแหละจ้ะพอหมดกำลังบุญสงเคราะห์โลกแล้วจากหวยที่เห็นก็แบบหวยจ้ะที่ลูกฝันในคุณยายอาจารย์สองครั้งนั้นพระบุญที่เคยสร้างมาคุณยายบันดาลให้ฝันไปอีกท่านอนุภาพของวิชาธรรมกายที่คุณยายท่านทำเป็นประจำอยู่จ้าท่านพิสดารกายกับปุ๊บไปได้โลกกระดูกหลังเขาทำให้สร้างบารมีที่วัดได้แค่สี่ปีเพราะกำเนิดอดีตได้ตีงูที่หลังเพื่อไล่มันออกจากบ้านจนหลังมันบาดเจ็บมาส่งผลจ้าจะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาแผ่เมตตาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วก็อธิษฐานจะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้เจอหมอดียาดีมารักษาให้หายได้จ้าลูกได้ทำได้ที่เป็นกรณีพิเศษกับเพื่อน4คนที่มาช่วยงานชมรมพุทธจนกระทั่งทุกคนมาเข้าวัดสม่ำเสมอนั้นก็เพราะเคยเป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยทั้งหมดเป็นกุลบุตรและกุลธิดากันจ้าจะปัจจุบันลูกใส่คอนแทคเลนส์เพื่อบูชากับสายตาสั้นทั้งสายแว่นแล้วกำเนิดดีที่เป็นเพื่อนกันได้ไปล้อเลียนเพื่อนที่สายตาสั้นแว่นหนาเตอะจนเพื่อนคนนั้นรู้สึกอับอายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าส่วนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคกระดูกหลังคดเพราะในอดีตได้ใช้ลาตัวเล็กอะไรเอ่ยหน้าเหมือนลาแต่ตัวเล็กถูกต้องจ้าลูกลาแบกของหนักเกินตัวมาส่งผลจ้าเอกคนหนึ่งเป็นโรคทอมโบซิสคือเลือดเกิดการแข็งตัวไปอุดตันเส้นเลือดที่ขาเพราะกำเนิดอดีตได้เป็นข้าราชการที่ดูแลเรื่องงบประมาณซึ่งมีหน้าที่การงบประมาณส่งไปยังหุ่มเมืองต่างๆถ้าเกี่ยวกับเลือดนี่นะจ๊ะจะเกี่ยวกับเรื่องเงินกับเลือดนี่มันจะคู่กันเลยหลายครั้งได้ดึงงบเอาไว้โดยให้เงินช้าคือให้เหมือนกันแต่ให้ช้าให้ช้าเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนรวมกับกรรมล่ามสัตว์ที่ขาเพื่อฆ่าเป็นอาหารนำมาส่งผลจ้ะให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานจิตให้เจอหมอดียาดีมารักษาให้หายได้จ้าแล้วก็ทิศบุญกุศลไปยังสัตว์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้าไว้พุทธดาที่ผ่านมา ลูกก็เป็นกุลธิดาที่เบื่อหน่ายในการครองเรือนได้ตั้งความปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้เป็นกองเสบียงของหมู่นะมีผลการปฏิบัติทำได้ดวงใสพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวังบุญพิเศษได้จ้าถ้าอยากเป็นผู้ชายได้บวชในภพชาติต่อไปลูกก็จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ในถือศีล8ตลอดชีวิตและมีจิตเบื่อหน่ายในความเป็นหญิงแล้วก็สั่งสมบุญทั้งบุญอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นผู้ชายได้บวชบ่อยๆได้บวชจ้าอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆจ้าพ่อแม่และน้องสาวทั้งสองมีสายบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงได้บางชาติพ่อกับแม่ก็เจอหมู่คณะบางชาติก็ไม่เจอกันแต่มีสายบุญน้อยกับหมู่คณะลูกก็ตั้งใจเย็นๆอดทนทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับท่านและเมื่อลูกทำบุญทำบุญแล้วก็หมั่นอธิษฐานจิตให้ท่านได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงศ์บุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่153จากตอนที่แล้วมโหสถได้บอกรายละเอียดของแผนการในครั้งนี้ให้สุวโปดกฟังว่าพ่อทราบมาว่าที่ห้องบรรทมของพระเจ้าจุลนีมีนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเป็นนกที่ฉลาดมากเจ้าจงไปที่นั่นแล้วทำความสนิทสนมกับนางแล้วจึงล้วงถามความลับจากนางมาโดยละเอียดเพราะนางนกน่ะรู้ความลับทั้งหมดของพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏวางใจเถิดนายเกี้ยวหญิงน่ะไม่ใช่เรื่องยากหรอกสัวโปดกรับสนองด้วยความชื่นบานแต่เกรงว่ามาธุระจะไปหลงเสน่ห์นางนกสาลิกาแล้วไม่กลับมาหาพ่อน่ะสินางนกสาลิกานั่นน่ะสวยเหลือเกินแถมยังฉลาดเอาการทีเดียวพ่อเกรงแต่หัวใจของเจ้าน่ะจะถูกถ้อยคำอันอ่อนหวานของนางมัดใจไว้จนคลายไม่ออกมโหสถแกล้งเย้าถึงนางจะสวยงามแค่ไหนเนี่ยก็คงไม่มีอำนาจพอที่จะเหนี่ยวรั้งให้ข้าน้อยหลงลืมหน้าที่อันสำคัญนี้ไปได้หรอกแม้ที่สุดชีวิตของข้าน้อยก็ยอมสละได้เพื่อหน้าที่สิ่งนี้น่ะอยู่ในใจของข้าน้อยเสมอต่อให้ต้องตายก็จะตายในสนามรบจะไม่ยอมเป็นศพนอกสนามอย่างเด็ดขาดถึงแม้ข้าน้อยเนี่ยจะเป็นวิหกก็ยังมีจิตใจที่เกินร้อยพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองงานของนายอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเจ้าค่ะสุวโปดกยืนยันมั่นคงต้องอย่างนี้ลูกรักเจ้าช่างฉลาดนะพ่อเห็นจะพอวางใจได้ละมโหสถยิ้มด้วยความเบิกบานพลางลูบศีรษะเจ้าสัวโปดกด้วยความเมตตาแล้วให้กินข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งให้ดื่มน้ำผึ้งพร้อมกับเอาน้ำมันทาที่ขนปีกแล้วปล่อยให้บินไปทางปัญจาลนครสัวโปดกได้บินเฉียงไปยังแคว้นศรีวีก่อนเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนตามอุบายในภายภาคหน้าแล้วก็บินต่อไปยังปัญจาลนครทันทีสัวโปดกก็บินไปจับบนโดมทองปลายยอดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีพลางส่งเสียงขานเรียกนกสาลิกาด้วยสำเนียงเจ้ยแจ้วจับใจว่าสาลิกาจ๋าเจ้าอยู่ที่ไหนกันทำอย่างไรฉันจึงจะได้พบเธอล่ะขณะนั้นนกสาลิกาจับคอนอยู่ในกรงทองเรือนน้อยๆของนางซึ่งแขวนไว้ในห้องพระบรรทมของพระเจ้าจุลนีครั้นได้ยินเสียงร้องเรียกของสัวโปดกแว่วผ่านสายลมมาจิตใจก็ไหวระรัวไปตามเสียงนั้นนางนึกในใจว่าใครกันหนอมาส่งเสียงขานเรียกเราเหมือนกำลังเรียกหาคนรักช่างข้ามครวญชวนให้ขานตอบเสียจริงแล้วนกสาลิกาก็บินไปจับที่สุวรรณสีหบัญชรใกล้ที่บรรทมของพระราชาพลางขานรับ3ครั้งด้วยเสียงไพเราะปานกันสัวโปดกได้ยินเสียงที่นกสาลิกาตอบรับก็บินผ่านช่องพระแกรมาตามเสียงของนางจนมาถึงสีหบัญชรที่นางสาลิกาจับอยู่ครั้นตรวจดูจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยๆบินเข้าไปใกล้ๆนางนกสาลิกาเพียงได้เห็นสัวโปดกครั้งแรกเท่านั้น
จิตใจของนางก็พลันอ่อนละท้วยเหมือนถูกไฟเผาลนจนเกินที่จะห้ามใจได้นางรีบเชื้อเชิญให้สัวโปดกเข้ามาเกาะเคียงกันบนสุวรรณสีหบัญชรสัวโปดกไม่รอช้ารีบถลาเข้าไปแนบ

แขกเต้านุ่มเอ่ยถามด้วยคำหวานถึงป่านนั้นก็ไม่อาจเฉยเมยอยู่ได้นางจึงตอบรับอย่างสงวนท่าทีว่าท่านผู้มีสีดุจมรกตสดใสข้าน่ะสุขสบายดีตามอัตภาพเข้าต่อกับน้ำผึ้งก็มีเพียงพอไม่ลำบากหรอกแล้วนางสาลิกาก็ถามกลับบ้างว่าสหายเพื่อนยากว่าแต่ท่านน่ะชื่ออะไรมาจากไหนใครใช้ให้ท่านมาเพราะก่อนนี้น่ะข้าไม่เคยเห็นท่านเลยสุวโปดกถูกนางสาลิกาถามดังนั้นก็ยังไม่กล้าบอกความจริงเพราะหากนางรู้ว่าตนน่ะมาจากมิถิลานครนางก็คงไม่ยอมทำความสนิทสนมเป็นแน่ด้วยปฏิภาณอันว่องไวสุวโปดกจึงคิดว่าเราน่ะเพิ่งบินผ่านแคว้นสีบีมาดีละเราควรจะอ้างแคว้นสีวีนี่แหละคิดดังนี้แล้วจึงตอบนกสาลิกาด้วยความสนิทสนมว่าฉันน่ะหรือจ๊ะฉันชื่อสุวโปดกมาไกลจากแคว้นสีวีเมืองอริฐบุรีโน่นน่ะฉันอยู่บนปราสาทของพระเจ้าสีวีราชเป็นข้าบ่าวเฝ้าห้องบรรทมของพระองค์จ้ะพระองค์ทรงเมตตาฉันเหลือเกินโปรดให้ฉันไปไหนมาไหนได้ตามปรารถนานะไม่ได้กักขังไว้ในเรือนทองตลอดเวลาอย่างเธอหรอกเจ้าเหนือหัวของข้าก็เมตตาข้าเหมือนกันแหละนางก็เป็นฝ่ายอวดบ้างก็ท่านเห็นเรือนทองของข้าแล้วไม่ใช่หรือนั่นไงล่ะเปิดอยู่ตลอดเวลานะข้ามีสิทธิ์จะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ข้าจะไม่ไปไหนหรอกนอกเสียจากบริเวณห้องบรรทมนะสุวโปดกสงสัยจึงถามว่าสาลิกาจ๋าเธอน่ะมีปีกนี่ก็เธอบินไม่เป็นหรือพระราชาห้ามเธอไว้บอกได้หรือเปล่าล่ะพระองค์ไม่เคยห้ามข้าหรอกและข้าก็บินได้เหมือนท่านนั่นแหละแต่ที่ข้าไม่ไปเนี่ยก็เพราะสำนึกในความเป็นหญิงของตนจึงห้ามใจตนเองไม่ให้เที่ยวไปลำพังเพราะโลกภายนอกน่ะอันตรายนะภัยของหญิงก็มีมากเหลือเกินเกิดเป็นหญิงน่ะพึงรักนวลสงวนตัวไว้จึงจะงามไม่ใช่หรือนางตอบอย่างไว้เชิงโอ้สาลิกาจ๋าเธอช่างดีเหลือเกินฉันได้คุยกับนางนกสาลิกามามากต่อมากแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครที่ทั้งสวยและจิตใจงดงามอย่างเธอมาก่อนเลยคำป้อยอของสุวโปดกเห็นจะถูกอกถูกใจของนางสาลิกาอย่างมากมิตรภาพแรกพบระหว่างนกทั้งสองกำลังเป็นไปได้อย่างสวยงามด้วยวาจาอันไพเราะที่ต่างฝ่ายต่างมีให้ซึ่งกันและกันอุบายขั้นแรกของสุวโปดกถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีทีเดียวส่วนว่าสุวโปดกจะมีวิธีพิชิตใจนางนกสาลิกาขั้นลึกซึ้งอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Breaking Bull News กับกัณิกาอยู่ศรีค่ะมหาคตากุศลครั้งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกา
1: ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติในโอกาสครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายเซียเติ้ลในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ4บุญใหญ่ทอดผ้าป่าตักบาตรถวายจตุปัจจัยทยธรรมและร่วมสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์เสียเติ้ลดวงแก้วแห่งความสำเร็จสมปรารถนาที่น้อมอัญเชิญมาเพื่อนำพาชาวโลกได้เข้าถึงธรรมเงินทุกบาทปัจจัยทุกดอลลาร์ที่ท่านสละมาด้วยความเลื่อมใสจะแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแผ่ขยาย

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญ

หากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้โปรดสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดีงามบัณฑิตจะสร้างแต่ความดีคนพาลจะสร้างแต่บาปอกุศลกรรมเมื่อละโลกแล้วสิ่งที่เรากระทำไว้จะเป็นประดุจเงาติดตามตัวเราไปถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญวิบากก็เป็นความสุขความบันเทิงในสุขติโลกสวรรค์บาปก็ตรงข้ามกันถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสละโลกแล้วก็จะไปอบายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในวันนี้กันนะคะศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะโดยทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรผ้าป่าของผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนโดยทุกท่านได้สละเวลาเพื่อมาเอาบุญใหญ่ร่วมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติใจซึ่งการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ก็เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวและช่วยบรรเทาภาระค่าไฟของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีและเพื่อให้เกิดความสัปปายะร่วมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อาคารซึ่งทางศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติจึงมีความจำเป็นที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงซึ่งในพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่2มีกัลยาณมิตรวิไลวันกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรโกวิทชำนาญกิจเป็นประธานผ้าป่าในการอัญเชิญผ่านผ้าไตรทั้งนี้มีคณะประธานรองจำนวน5คณะได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับโดยภายในงานบุญพิธีพระมหาวีรชัยวีรชโยประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทางนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วย

0: พุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรวิไลวันบ่อวารีได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิตรโกวิชชำนาญกิจและกัลยาณมิตรบุญนดาบ่อวารีได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้กัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์ได้นำกล่าวคำถวายโซลาเซลล์ทางนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญผ้าป่าเพื่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลาเซลล์รวมถึงคณะประธานรองก็ได้น้อมนำปัจจัยกองบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้นอกจากนี้ศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่าด้วยความเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทถึงอนิสงส์ของการถวายโซลาเซลล์และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญของศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีที่จะจัดขึ้นจนถึงสิ้นปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งนำบูชาพระรัตนตรัยและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วันนี้ปลื้มมากๆเลยค่ะที่ได้มามีโอกาสมาทอดผ้าป่าสร้างโซลาร์เซลล์อะค่ะแล้วก็ยิ่งปลื้มมากขึ้นเมื่อลูกสาวกับลูกเขยได้มาด้วยเป็นปลื้มที่สุดแล้วค่ะประโยชน์ของการมาทำบุญวันนี้นี่มากมายมหาศาลเกินจะพรรณนาเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วค่ะใช้ทุกอย่างนะคะในครัวก็ใช้นะคะฟังธรรมฟังเทศหรือการบวชอุบาสกบาสิกาใช้หมดเลยค่ะภิกษุสามเณรเป็นประโยชน์มหาศาลจริงๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้รับบุญนี้นะคะก็คือมันเห็นชัดเจนค่าไฟของศูนย์อบรมเนี่ยเดือนนึงตก 70,000 นะคะเราต้องทอดผ้าป่าเสียค่าไฟนะคะทีนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายของศูนย์อบรมไปได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็จะได้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้ยิ่งๆขึ้นไปอะค่ะก็กล่าวเชิญชวนนะคะถ้าผู้ใดอยากมาทำโซลาร์เซลล์นะคะยังมีโอกาสเพราะยังไม่ได้เสร็จวันนี้เร็วๆนี้หรอกค่ะยังใช้เวลานะคะขอเชิญชวนนะคะใครอยากทำโซลาร์เซลล์มาทำได้เลยค่ะอย่างตัวครัวอ้อยนี้คือมันเป็นไม้ใกล้ฝั่งมันทำงานพระศาสนาเนี่ยแข่งกับวันเวลาที่เหลืออยู่นะแข่งกับตัวเองค่ะนะคะเพราะนั้นก็คงจะหยุดงานเพียงแค่นี้ไม่ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะท่านบอกไว้เลยเมื่อวันที่16สิงหาปีที่แล้วทำไปจนลมหายใจสุดท้ายนะค่ะ
0: คุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์นะคะมีรายงานสัมภาษณ์พระมหาโสพลอาจินนาสีโลปาเลียนธรรม9ประโยควัดราชโอรสารามซึ่งท่านก็มีความปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีญาติโยมมาร่วมมุทิตาในวาระที่ท่านสอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคในปีนี้เราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในรายงานค่ะ
2: ในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีปลาบปลื้มยิ่งที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่า

สิ่งที่ได้เรียนในการศึกษาบาลีมาโดยตลอดก็คือธรรมะที่เราจะได้แน่ๆก็คือความอดทนอดทนนะซึ่งเป็นคติธรรมของอาตมาภาพหรือหลวงพี่เองก็คืออดทนสู้ยังไงก็อดทนอย่าท้ออะไรประมาณนี้ก็มีคติธรรมประจำตัวว่าอดทนใส่ใจชอบอดทนใส่ภาคเพียรอดทนคิดทบทวนอดทนลงมือทำสุดท้ายสำเร็จได้เพราะอดทนมันเข้ามาสู่วงการนี่คือจะบอกตรงๆก็คือมันถอนตัวไม่ออกแล้วก็คือบันไปเนี่ยยาวก็สิ่งคือสิ่งที่ได้มาคือเราได้ศึกษาในชั้นประโยค 1 2 3

3คือในเรื่องที่เราแปลทั้งหมดมีบุคคลตัวอย่างแล้วก็ได้รับทราบซึ้งในเรื่องการบอกเรื่องกรรมวิบากผลของกรรมอะไรประมาณนี้ส่วนประโยค4 5ขึ้นมาก็จะมีเรื่องนามธรรมธรรมะเข้ามาเรื่อยๆทำให้เรารับรู้เรื่องหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงยกพระคาถาขึ้นมาส่วนประโยค6ประโยค7ขึ้นมาก็จะได้รู้ระเบียบการวินัยในทั้งฝ่ายของคารวาสและก็ของนักบวชเนาะแล้วก็ในประโยค8ก็รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติขึ้นมาก็ประโยค8ได้ศึกษาวิชาแปลก็จะเป็นวิสุทธิมรรคที่เราได้ศึกษาก็จะสอนแนวทางกรรมฐานสมถภาวนาอะไรประมาณนี้แล้วก็นำไปถึงวิปัสสนาภาวนาด้วยก็คือเราได้ศึกษาสิ่งสำคัญพระพุทธศาสนาคือวิปัสสนาธุระเนาะก็ได้รับรู้เรื่องของจักษุประสาทหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่เราได้ศึกษาคันธธุระมาจบแล้วก็ควรจะไปภาควิปัสสนาธุระต่อส่วนประโยค9ก็ได้นำธรรมะที่มีความลึกซึ้งที่เราได้รู้ลักษณะอารมณ์อาการในประโยค9อภิธรรมเนาะจะพูดถึงโลภะโทสะโมหะตอนแรกเราก็ไม่รู้พอเราศึกษาเรื่อยๆมันก็ทำให้รู้รับทราบอารมณ์ที่ความอยากได้ความกระทบกระเทือนโทสะความประทุษร้ายคนเป็นยังไงแล้วก็โมหะความลุ่มหลงคือสิ่งไหนผิดก็คิดว่าถูกสิ่งไหนถูกก็อาจจะตรงกันข้ามเสมอแต่เราได้รู้จากชื่อนามธรรมในพวกนี้สิ่งที่ได้ก็คือหลังจากสอบจบเนี่ยมันก็เลยทำให้เราว่าคันธธุระเราพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาธุระอันนี้เป็นข้อสรุปในโอกาสที่ได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ดีใจนะดีใจยินดีแบบปรับปื้มยิ่งเพราะว่าด้วยว่ามาครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เห็นสถานที่อาคารใหญ่ๆด้วยแล้วก็ได้เห็นเจดีย์ตรงกลางที่ได้ดูในทีวีคือเห็นแล้วประทับใจตั้งแต่ว่าตรงกลางเจดีย์มีถ้าดูจากมุมบนข้างบนจะเป็นรูปธรรมจักรซึ่งเป็นตาประทับของโลกแล้วกันโดยบอกประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นระดับโลกซึ่งไม่มีใครทำได้เราก็ได้มาเห็นกับตาด้วยตนเองไงแบบนี้แล้วก็เห็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีความงดงามเรียบพร้อมเรียบร้อยดูค่อนข้างจะสงบแล้วก็สว่างสะอาดที่ได้มารับมุทิตาศรัทธาญาติโยมได้แต่ชมคำว่าดีอย่างเดียวดีนะแต่ดีได้เห็นความสดใสเป็นหลักเป็นต่างสดใสปิ่มใจด้วยบุญ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยพระเทพสิริวชิรรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขนเขตพระอารามหลวงนำพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีประกอบพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมถวายแด่พระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมนำธูปเทียนแพพวงมาลัยและทายธรรมเข้าร่วมสามีจิกรรมถวายพระมหาเถระทั้งสองรูปโดยที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้นัดหมายวันเวลาประกอบพิธีสามีจิกรรมพร้อมกันเพื่อรักษาความพร้อมเพียงและขนบธรรมเนียมอันดีงามที่คณะสงฆ์ได้สืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตามพระธรรมวินัยและขอขมาลาโทษต่อพระเถระผู้ใหญ่ในสิ่งที่อาจเคยล่วงเกินทั้งทางกายวาจาและใจพร้อมทั้งรับโอวาทและข้อคิดอันทรงคุณค่าเพื่อนำไปเป็นหลักในการครองตนบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญงอกงามในโอกาสนี้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเมตตาให้โอวาทโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาพระธรรมวินัยการดำรงความสามัคคีในหมู่สงฆ์และการตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา3เดือนแห่งการจำพรรษาเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาและประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยพระสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์ไปสอนสมาธิณห้องพิจารณาคดีของศาลในสหราชอาณาจักรพระชาลีวังสะทะโรผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนได้รับนิมนต์จากท่านผู้พิพากษาในเจลให้ไปบรรยายธรรมะและสอนการทำสมาธิณห้องพิจารณาคดีของท่านภายในคลาสมีผู้พิพากษาเพื่อนผู้พิพากษาตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศาลหลายท่านเข้าร่วมรับฟังธรรมะและฝึกนั่งสมาธิด้วยความสนใจโดยพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องสมาธิเบื้องต้นโดยได้อธิบายหลักการของสติและความสบายซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำใจให้สงบพร้อมทั้งอธิบายความหมายของพระธรรมกายว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทดลองปฏิบัติสมาธิโดยใช้หลักสติและความสบายพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้น้อมนำใจนึกว่าตัวเราเป็นพระพระเป็นเราเพื่อให้ใจเข้าถึงความสงบความบริสุทธิ์และความสุขภายในที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถน้อมใจระลึกถึงพระเจ้าหรือครูอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและความบริสุทธิ์เพื่อเป็นอารมณ์แห่งความสงบได้เช่นกันหลังการปฏิบัติสมาธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายสงบและมีความสุขจากภายในพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ที่จะให้มีการจัดคลาสสมาธิในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่ภายในวัดครั้งที่2เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจได้เข้ามาพักกายพักใจค้นพบสันติสุขที่แท้จริงจากภายในผ่านกระบวนการทำสมาธิท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ถิตตกุสโลเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาพร้อมทั้งได้อธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาจิตส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างไสวอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติธรรมใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิ

ของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีคณะกัลยาณมิตรเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยพิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระในสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและจากวัดกัลยาณมิตรทั้งไทยและต่างชาติมาเป็นเนื้อนาบุญอาทิพระราชวัชราวิเทศรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่หนึ่งวัดสุทธาวาสเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระครูรัตนปัญญาวิเทศเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดรัตนปัญญาพระอาจารย์ทินเวียนหุยจากวัดเดียวงูและพระอาจารย์หุยเซจากวัดชีไหลและยังได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์ผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและตัวแทนจากบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างผู้ประสานงานการก่อสร้างเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานก่อนที่จะได้รับฟังสุนทรพจน์จากนายกเทศมนตรีเมืองอาซูซาและผู้แทนสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจากนั้นพระนิโคลัสฐานิสโรได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำคณะสงฆ์และสาธุชนกลั่นแผ่นดินให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รองรับอุโบสถอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้คณะสงฆ์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติรวมถึงสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันโปรยรัตนชาติอันเป็นมงคลลงบนผืนแผ่นดินบริเวณก่อสร้างเพื่ออธิษฐานจิตให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคทั้งปวงสำหรับพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นปฐมบทแห่งการสถาปนาพุทธศาสนสถานอันทรงคุณค่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาและความสามัคคีของคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วโลกที่พร้อมใจกันสนับสนุนการสถาปนาศาสนสถานแห่งนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นหลักฐานแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคมโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายเซียเตินเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบทรัตนสูตร
และบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุคันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเหงาศรีวัตรและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวานวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาเข้าพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาร์บินส์และกัลยาณมิตรอัมนิตตันสมบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบูรณปฏิสังขรณ์และพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรสสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างโดยมีกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์และกัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน้อยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่2จังหวัดยโสธรอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดชลบุรีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับที่10จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8แก้วภูธร1อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยโดยย่อสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forwaterworld.com และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมพิธีทอดพระป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัย
วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2

2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณสันทวังกาปุริเสนะกะยิราไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ก็วันที่11สิงหาคมผ่านวันเข้าพรรษามา12วันแล้วนะแป๊บเดียวนะเช่นเคยนะก่อนที่จะไปถึงหัวข้อ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการข่าว
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นพยังไรก็จะต้อง
1: ว่า
0: จ้าเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนี่มันนี่มานี่แมนี่มันนี่มานี่แมนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยเดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ
0: คาถาที่รวยกับเศรษฐีก็เรียกว่าคาถา
1: สวัสดี
0: สวัสดีจ้ะ
1: 072ให้

0: วันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะสาธุแล้ววันนี้ใครแอบดูซีรีส์บ้างได้ยินมาว่าบางคนดูกันยันสว่างบางคนดูจนลืมวันลืมคืนก็มีอย่าไปดูเลยจ้าเสียเวลาเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่านะจ๊ะวันนี้มาว่ากันเรื่องของความคิดเพราะมนุษย์ทุกคนนี้เรื่องความคิดไปไม่พ้นเนาะแล้วบางคนอาจจะคิดว่าความคิดถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมนั่งทีไรแล้วก็คิดทุกทีจนเกิดความท้อโอ้ชาตินี้เราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะเข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆอย่างที่ใครๆก็เข้าถึงกันแล้วนี่เนาะบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะจ๊ะคือเราไปรู้สึกว่าตัวเรากลายเป็นคลังแห่งความคิดที่มันทะลักออกมาพอตอนลืมตามันก็จะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ความคิดเจ้าจะผุดผ่านตอนหลับตาทุกทีเลยหลับตาทีไรก็คิดทุกทีเลยเราก็เลยเกิดอาการต่อต้านความคิดที่ผุดผ่านมานะจ๊ะโปรดจำเอาไว้เถิดว่าที่ใดมีความคิดที่นั่นก็ฝึกจิตได้วิธีการคือทำตัวเหมือนท่อน้ำที่ให้กระแสทานน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นท่อทานในความคิดที่ไหลผ่านอย่าไปต่อต้านมันนะจ๊ะแต่ก็อย่าไปส่งเสริมมันเนาะเราทุกๆความคิดของเรามันจะเหมือนกระจกที่ส่องให้ตัวเรารู้ว่าตอนนี้จิตใจของเราบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างจะมันก็จะออกมาจากความคิดนี้นะจ๊ะเราบริสุทธิ์ไหม
1: บริสุทธิ์จ้า
0: บริสุทธิ์นะแล้วเราก็แค่เฝ้าดูอย่างเฉยเฉยโดยไม่ต้องไปนึกไปคิดหรือไปปรุงแต่งต่อให้เฉยเฉยความคิดมันมาก็คิดได้ถ่ายคิดไปใช้คำว่าช่างมันนี่นะแต่ก็ว่าช่างมันเฉยเฉยนี่แหละเดี๋ยวจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูจากความมืดก็จะมีสิ่งใหม่มาคือความสว่างจากความสว่างก็จะมีสิ่งใหม่ๆมาคือดวงใสๆจากดวงใสๆก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมาเห็นจ๊ะให้เราดูนะจ๊ะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาเองแค่เราทำให้ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดแห่งความสมหวังในการนั่งธรรมะจ้าถ้าเราทำให้ถูกวิธีนะจ๊ะแล้วมาฟังกลอนกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่านอย่าต่อต้านก็จะหายถ้าไม่สนเหมือนกระจกคันช่องส่องใจต้นให้รู้ว่าดวงกมลเป็นอย่างไรบางช่วงใจของเราไม่ผ่องผุดแต่บางช่วงบริสุทธิ์แสนสดใสจงเฝ้าเพียรเรียนรู้ให้เข้าใจจะมีสิ่งใหม่ๆให้เราดูเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อต้านความคิดอะไรนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานที่ว่าปากหวานพ่อเขาบอกว่ารักของพ่อสุดหัวใจนี่เนาะไม่รู้ใครเนาะวันนี้จะเป็นตอนพระบุญช่วย
1: พระบุญช่วย
0: บุญที่ช่วยส่งเสริมนี่นะผู้นำแสงทางสู่หัวใจล้านนา
1: เอาซา
0: เปิดที่เพลงล่องแม่ปิ่น

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระบุญช่วยจันโทปาโสประธานสงฆ์ทุตโตกสถานแห่งแรกของโลกนั่นคือทุตโตกสถานล้านนาไหนองค์ไหนจ๊ะนี่นี่จะองค์นี้จ้ะนี่ทุตโตกสถานแห่งแรกของโลกเหรอ
1: ใช่ครับ
0: นั่นคือทุตโตกสถานล้านนาจ๊ะประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยารวมทั้งรองประธานโซนเหนือหนึ่งด้วยครับใครจ๊ะ
1: องค์เด
0: ีย
1: วก
0: ัน
1: คร
0: ับ องค์เดียว
1: หลายตำแหน่งครับหลายตำแหน่งครับ
0: อ๋อหลายตำแหน่งเนาะ
1: คร
0: ับเอ๊ะนี่ไม่ได้ใส่แว่นนี่

0: นี่เนาะ
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับครับหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมถึงชื่อบุญช่วยก็เพราะว่าปู่ของปู
1: ่
0: ท่านชื่อบุญช่วยชื่อนี้ยังถูกส่งต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นมาถึงผมครับจากบุญช่วยแรกนะบุญช่วยบุญช่วยบุญช่วยกระทั่งถึงส่งต่อมาถึงผมครับแล้วพ่อครับผมขอสารภาพตามตรงเลยสมัยเด็กผมเคยอยากจะเปลี่ยนชื่
1: อ
0: เพราะรู้สึกว่าชื่อนี้ชะเอ่ยเหลือเกินไม่นะไม่ใช่เลยเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นไม่ใช่แต่พอโตขึ้นได้มาบวชกลับรู้สึกว่าชื่อบุญช่วยนี้เหมาะกับชีวิตพระอย่างไม่น่าเชื่อเขียนก็ไม่มีใครเขียนผิดอ่านก็ไม่มีใครอ่านผิดจำก็ง่ายที่สุดแล้วพ่อครับผมเป็นเด็กปัตตานี
1: ปัตตานีปัตตานี
0: ปัตตานีที่เกิดมาเห็นแต่ทะเลไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะสอบเอ็นทรานติดมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นี่วิศวกรรมเนาะไม่ธรรมดาน
1: ั
0: ่นคือครั้งแรกในชีวิตที่ต้องเดินทางไกลเพียงลำพังจากปลายด้ามขวานภาคใต้สู่ดินแดนล้านนาภาคเหนือนี่ใช่จ้ะจากปัตตานีถึงเชียงใหม่ผมใช้เวลานั่งรถไฟ3วัน2คืน
1: ใช่ครับ
0: ฮะนั่งรถไฟเหรอ
1: ใช่
0: สามวันนี่เหรอ
1: ใช
0: ่สองคืน
1: ได้ชื่อว่าถึงเขาช่างไม่ถึงเขาช่าง
0: ขอแค่ขึ้นรถไฟไม่ผิดกระบวนก็ถึงเชียงใหม่แน่นอนครับจากเด็กที่เคยเห็นแต่ทะเลสิ่งแรกที่เห็นเมื่อมาถึงเชียงใหม่คือภูเขาเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่ท้าผมตื่นเต้นกลับไม่ใช่ภูเขาครับแต่สันนิษฐานด้
1: ว
0: ย
1: วัดครับวัด
0: วัดเยอะเนาะสิ่งที่ผมตื่นเต้นกลับไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นวัดครับเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นวัดเยอะขนาดนี้มาก่อนวัดอยู่ติดกับวัดมองไปทางไหนก็เจอแต่
1: ว
0: ั
1: ด
0: ถึงกับคิดในใจถ้าเอาวัดสักวัดกลับไปไว้บ้านได้ก็คงจะดี
1: เอาวัดไปเลย
0: เอาวัดไปเลย
1: ไม่ต้องสร้าง
0: ยกไปเลยเพราะที่เราไปเชียงใหม่แล้ววัดเยอะแล้วก็นี่เนาะเลยเลิกเรียนที่นี่นะช่วงเรียนที่หมายอะไรแม่โจ้ผลการเรียนเริ่มออกอาการอะไร
1: น่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วง
0: เอ๊ะแอบดูว่า
1: น่าเป็นห่วงเพราะมาคนเดียวเดียวเดียวเลย
0: มันก็ไม่ใช่ถึงกับน่าต้องไปดูแลอะไรเงี้ยนะน่าเป็นห่วงอาการออกงี้จ้ะถ้าไปที่เหมืองเราจะรู้จักนี่อรอดแล้วถูกต้องจ้าอาการอรอดแล้วนี่เนาะเพราะใช้เวลากิจกรรมมากกว่าตำราเรียนวันหนึ่งพี่ประธานชมรมพุทธเดินมาบอกว่าถามดูลองไปบวชไหมสมาธิจะดีขึ้นกระไรก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเนาะโชคดีที่ปีนั้นมีพี่คนหนึ่งมาเปิดเดี่ยวไมโครโฟน
1: โน้ตโน้ตอุดมโน้ต
0: เอ๊ะทำไมรู้จักอ่ะ
1: ผมได้สัมภาษณ
0: ์ฮะถูกต้องจ้ะปีนั้นพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชย์มาเปิดเดี่ยวไมโครโฟนคุยอยู่คนเดียวมีคนฟังหรือเปล่าเปิดเดี่ยวแล้วก็ชวนบัวทีมหาไหลแม่โจ้โดยมีหัวหน้าชั้นเป็นพิธีกรพี่โน้ตเล่าชีวิตตัวเองตั้งแต่เรียนไม่เก่งจนชีวิตเปลี่ยนเพราะการบวชผมนั่งฟังแล้วก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันชีวิตเราเลยนี่นะคิดไปคิดมาก็ไม่อยากนั่งรถไฟกลับปัตตานีอีก3วัน2คืนเลยตัดสินใจบวชธรรมทายาทรุ่นที่25ปี2540ครับโอ้โหมีภาพยืนยันนะนี่พี่โน้ตนั่งอยู่ไหนให้กำลังใจน้องที่แม่โจ้ว่าใครบวชพี่โน้ตจะมาร่วมงานด้วยผมครับเอ๊ะทำไมตอนนี้ยังเน่น่ะไอ้ตอนนั้นยังตัวเล็กแต่มันตัวใหญ่อยู่

0: ไมตัวเล็กขนาดนั้น
1: ก็ตัวเล็กก็ตัวเล็กเลยงงอ่ะวันนี้ตัวใหญ่อ่ะว่าเอ้ย
0: หลวงพ่อเรียกพี่ครับ
1: องเดียวไปแล้วบ่าวไม่รู้พอมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกผมตะลึ่ง

0: พอมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกผมตะลึงไปหมดนะครับทั้งวัดที่ใหญ่มากๆจนเดินแทบไม่ทั่วคนบัวที่เยอะจนจำหน้าแทบไม่หมดจำหน้าแทบไม่ได้แล้วคนบวชเยอะแล้วคนเนาะแต่ผมกลับจำหลวงพ่อได้ผมรู้สึกว่าทำไมหลวงพ่อเอ๊ะ
1: สว่างดูดีปลอดภัย
0: ต้องไปถามท่านนะครับมาถึงเวลานั่งสมาธิโอ้ท่านเป็นที่เลิฟของยุงยุงไม่ไปองค์ไหนเลยยุงมาที่ท่านนี่นะจ๊ะนี่มาที่พระโพธิสัตว์ผู้สละเลือดเนื้อยุงก็กัดเต็มแขนแต่ใจผมกลับสบายนี่ไม่ใจพระโพธิสัตว
1: ์
0: ตัวเบานี่ขนาดยุงกัดนะตัวยังเบาถ้ายุงไม่กัดต้องเบาตัวขยายยังบอกไม่ถูกพอจบโครงการผมก็กลับมาเรียนต่อพร้อมรับบุญเป็นอาสาสมัครที่ทุดงสถานลานนาโอ้ดีจังดีจังแล้วก็ได้ผลจริงๆครับเกรเฉลียเริ่มเชื่อฟังผมจาก 2.54 ก็เพิ่มขึ้นทุกปีจนเรียนจบที่เกรด 5อ้าอยู่ข้างหลัง
1: สามจุดห้า
0: สามจุดเจ็ดห้าครับโหเกือบสี่นะหลังจากเรียนจบแล้วผมก็มาสมัครเข้าโครงการประดิษฐ์แก้วของหลวงพ่อนี่จ้ารอนะ
1: ร
0: อโหหลังเป็นบัณฑิตแก้วครบ1ปีผมตั้งใจว่าจะกลับไปทำงานเลี้ยงดูโยมพ่อโยมแม่ที่ปัตตานีครับ
1: คร
0: ับ แต่ก่อนกลับดูนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ขอบวชอีกสักครั้งนี่ใจท่านวนเวียนอยู่กับชีวิตสมณะนี่นะผมขอบวชสักครั้งในรุ่นบูชาธรรมหลวงพ่อนี่30ปี56 30 56 30นี่เนาะเพียงเพราะผมอยากเห็นหลวงพ่อใกล้ๆอีกครั้งนี่พอบวชแล้วก็ได้รับฉายาว่าจันโทภาโสแปลว่าผู้มีแสงสว่างดังดวงจันทร
1: ์สาธ
0: ุและยังมีคำว่าจันทร์ของหลวงปู่คุณยายจันทร์อยู่ด้วยเท่านั้นแหละครับใจผมฟูทันทีเลยนี่จ้ะวันนั้นเองใจผมรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างครับ

0: บวชได้เพียงวันเดียววันแล้วคืนผมถูกคัดเลือกเป็นพระพี่เลี้ยงแต่ในงานมันก็หลั่งไหลกันมาแทบไม่มีช่วงพักเลยทั้งเป็นพระพี่เลี้ยงแทบทุกโครงการโครงการนี้ก็เป็นพระพี่เลี้ยง
1: โครงการ
0: นี้ก็เป็น
1: พระพี
0: ่มาอีกโครงการนึงก
1: ็
0: พระพี่เลี้ยงนี่
1: คร
0: ับผมก็มีหน้าที่ตอบคำเดียวครับนี่นะ
1: ค
0: ือเป็นคนไม่ได้คิดมากนี่นะเออไม่คิดมากรับบุญเพลินเลยที่สำคัญผมยังเดินเชียร์พระน้องๆทุกรูปว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีให้อยู่ต่อกับหลวงพ่อนะอย่าไปไหนเลยนะและเชียร์ตัวเองด้วยบ่จ้า
1: ใช่เชียร์ตัวเองด้วยเชียร์น้องทุกคนการเชียร์ตัวเองคร
0: ับ อ๋อก็เชียร์ไปเชียร์มา
1: ใช่ครับ
0: โอ้สุดท้ายในบุญเชียร์ก็ทำงานสำเร็จล็อกผมไม่กระหลงว่าแบบรถไม่ออกสุดยอดสุดยอดแล้วพ่อครับหลังจากออกพรรษาปี2544ตอนนั้นผมเพิ่งบวชได้เพียง2พรรษาโมกนะมอบหมายไปทำหน้าที่ประจำทุดงคสถานล้านนาณเชียงใหม
1: ่สาธ
0: ุโอ้โหรู้จักไหมจ๊ะ
1: รู้จัก
0: ทศดงกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่เนาะ
1: ครับผม
0: จึงได้ทราบว่าทศดงกษัตริย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากมโนปณิธานหลวงพ่อดังอาวาที่ได้จารึกไว้เมื่อปี2529ว่าหลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านนาขอสถาปนาผืนดินแห่งนี้เป็นทศดงกษัตริย์ล้านนาเป็นทศดงกษัตริย์แห่งแรกของโลกต่อไปที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะคึกก้องไปทั่วโลกนี่เนาะทศดงกษัตริย์ล้านนาครูไม่ใหญ่ครูไม่เล็กไปเยี่ยมเมื่อปี2529เดือนกันยายนนี่นะโอ้เพิ่งเห็นภาพนี้ฮะไม่เคยเห็นมาก่อนพระวสานในความปรับเพื่อมาคุณยาจายเมตตาเยือนทศดงกษัตริย์ล้านนาสาธุเอ๊ะคุณยายท่านไปด้วยเนาะโอ้โหสาธุจ้าโอ้คุณยายท่าน
1: บอกบุญการเห็น
0: โอ้เมื่อมาถึงกิตติดงกัตถาลานาผมได้รับบุญดูแลน้องๆชมรมพุทธที่มาลัยแม่โจ้มหาลัยเชียงใหม่และราชภัฏเชียงใหม
1: ่สาธ
0: ุโอ้สามน้องมหาลัยเลยเนาะ
1: ครับผม
0: งานบุญกำลังสนุกเลยครับน้องๆเข้าวัดกันเยอะมาก
1: สาธุ
0: หลายคนก็หยุดสร้างบารมีต่อจนกลายเป็นพระภิกษุวสุวัติกาขององค์กรครับชมรมผู้ที่เริ่มต้นจากนักศึกษาวันนี้ได้ทราบพระสุภาษิตวสิกาผู้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรจำนวนหลายท่านครับนี่อุบาสิกาวรกัญญาไหน
2: อยู่ต่างประเทศครับ
1: อยู่ต่างประเทศครับ
0: ประเทศอะไร
2: ประเทศอเมริกาเมืองชิคาโก้ครับ
0: มีอุบาสิกา1อะไรอ่ะ
2: น
0: ี่
2: ว
0: ั
2: ด
0: ที
2: ่
0: ไ
2: หนอยู่พัฒนาสิริชัยครับอยู่ที่ล้านนาครับตอนนี้ไม่ได้มา
0: อ๋อไม่ได้มาเลยจ้ะแล้วก็พระธีรพงศ์ธีรวังโส
2: รับบุญอยู่ที่ญี่ปุ่นครับ
0: โอ
1: ้จบออกทั่วโลกเลยครับ
0: โอ
1: ้ครับผม
0: แล้วพระวินัยทอนกล้าธรรมโชติสิโป

0: อ๋อนครสวรรค์นะอ๋ออยู่ตรงนี้มาก่อนเลยจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: โอ้ชาวสวรรค์เยอะเลยเนี่ยหลวงพ่อครับเวลาผ่านไปเพียง2ปีตอนผมบวชได้4พรรษาพระภาวนาธรรมวิเทศเลหลวงนาชานา
1: อาจารย์
0: ประธานที่ปรึกษาตุนทองกษัตริย์ล้านนาเรียกผมก็พบด่วนเป็นการส่วนตัวท่านพูดสั้นๆว่า

0: โอเคโอเคให้ท่านเป็นประธานสงฆ์ทุดงสถานล้านนาผมก็ตอบตามสัญชาตญาณทันทีว่า
1: คร
0: ับ ครับพอมานอกห้องเท่านั้นแหละครับผมก็เดินครุ่นคิดอยู่คนเดียวว่าเมื่อกี้หลวงหน้าหมายถึงผมจริงใช่ไหมครับ

นาปิญโยเพื่อให้กายผมได้เรียนรู้เติบโตจะสร้างบารมีบนพื้นแผ่นดินล้านนาครับนี่ท่านไปเยี่ยมผมครับท่านเดินหล่อชี้มือนู่นชี้มือนี่แหละครับโอ้ผมก็มองตามครับนี่จ้ะโอ้โหนี่มีหลักฐานยุคนั้นจะว่าศูนย์สายกาจะได้ลงมาประชุมกับหลวงพ่อธรรมจิโยทุกต้นเดือนแม้ผมจะเป็นเจ้าอาวาสใหม่ป้ายแดงภาษาน้อยที่สุดแต่ก็ยังได้รับโอกาสนั่งอยู่ในห้อง

0: มันก็ใช้ปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยมันต้องจบงานผมลุยได้4ปีสร้างทีมได้มั่นคงก็ซื้อที่ดินด้านข้างเพิ่มอีก27ไร่สาธุในปี250รวมกับที่เดินสาย3ไร่พื้นที่ทั้งหมดจึงเพิ่มเป็น60ไร่ตอนที่เคยไปตอนนี้มัน33ไร่
1: ใช่ครับ
0: เพื่อรองรับการสร้างบารมีของชาวล้านนานี่จ้ะหกสิบไร่แล้วเนาะ
1: คร
0: ับวันนี้ตัวดงกษัตริย์และนามีพระภิกษุบุคลากรและเจ้าหน้าที่กว่า70ชีวิต
1: สาธ
0: ุเริ่มสร้างบารมีและขยายงานไปแผ่พระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุจ้าโอ้รวมเป็น60ไร่แล้วผมไม่รู้หลวงพ่อมิสเตอร์เยสท่านว่าไงว่าตามกันครับ

0: พอผมและเจ้าภาพร่วมกันซื้อที่ดินได้สำเร็จในกฐินเดียวหลวงพ่อชัตตาชีวรและหลวงนาชนาก็เดินทางขึ้นมาเชียงใหม่พร้อมกันเลยนี่เนาะท่านมาเพื่ออัดบารมีรักสูตรเข้มข้น3วัน2คืนนี่วันแรกลงจากรถปุ๊
1: บ
0: ท่านชวนเดินตรวจวัดทันทีตั้งแต่ท้ายวัดถึงหน้าวัดนี่เนาะไม่มีอะไรถูกเลยครับฮะแพงหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยองค์นั้นลงตำรวจนี่นะท่อนไม้ใบหญ้าลังกาเสาบันไดป้ายสีอักษรโดนหมด

0: ตอนแรกบุคลากรเดินตามกันเต็มเลยครับแต่พอหลวงพ่อตัดเรื่องตรวจการบ้านพร้อมตบไหล่ผมนางเพี้ยเพี้ยผมหันกลับไปดูอีกทีเหลือผมเดินอยู่คนเดียวเลยครับวันสุดท้ายที่ท่านตรวจผมคิดว่าน่าจะเบาลงสันนิษฐานสิเปล่าเลยครับเดินอีกหลวงพ่อทัตตะบอกว่าฉันพูดประโยคนี้จะจำได้แม่นทีเดียวนี่นะจ๊ะแล้วจะลืมไม่ลงเลยและใช่เลยภาษาไงภาษาท่านนี
1: ่
0: ยาอยู่เหมือนหมาเฝ้าวัดใช่เลยเชียงใหม่มีแค่ล้านนาหรือไปช่วยพี่พี่บนดอยด้วยสามวันนั้นไหล่ผมแดงเลยแต่หัวใจผมสว่างขึ้นมากครับโอ้โหโอ้โหมีหลักฐานใช่เลยนี่แล้วพอตะละหลวงนาจานาพินโยเมตตาเดินทางขึ้นเชียงใหม่สอนหลักสูตรพิเศษ3วัน2คืนโอ้โหสุดยอดนี่จากนั้นปี2552แต่ว่าตชีวรและหลวงนาชนะก็มอบหมายให้ผมช่วยดูแลงานบนดอยอย่างจริงจังครับ
1: สาธุ
0: ชื่อโครงการนี้ว่าตะวันบนดอย

0: จากนั้นปี2552หลวงพ่อท่าชีโวและหลวงนาชนาก็มอบหมายผมช่วยดูแลงานบนดอยอย่างจริงจังครับชื่อโครงการรัฐบาลบนดอยพายาวชนสตรีบนดอยมาเรียนต่อปริญญาตรีให้ทุนการศึกษาควบคู่การอบรมศีลธรรมโดยหลวงพ่อท่าชีโวให้พี่อุบาสิกาพยงอินคุ้มนี่จ้ะมาเป็นพี่เลี้ยงรุ่นแรก
1: สาธุ
0: ตอนนี้เลิกแล้วมาอยู่วัดมั้ง
1: ให้ลูกน้องลูกน้องสืบทอดต่อครับ
0: รับบุญอยู
1: ่สาธุ
0: มีเยาวชนและสาวชนบนดอยผ่านการอบรมไปแล้ว 200,000 คนอ่ะ
1: สาธุ
0: สาธุจ้ะหลายคนเรียนจบกลับไปเป็นครูเป็นผู้นำชุมชนเป็นอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญของพระธรรมจาริกและเกิดเป็นเครือข่ายวัดกระไรมิตรเพิ่มขึ้นอีก13วัดครับโอ้นี่นะตะวันบนดอยโครงการสร้างโอกาสเยาวชนผู้หญิงบนพื้นที่ระดับสูงที่วันที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 200,000 คนทำไมภาพออกมาดูไม่กี่ร้อยคนจากวันงานมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอะไรที่หมู่คณะมอบหมายผมก็ตอบไปคนเดียวว่า yes นี่ครับแล้วลงมือทำทันทีโอ้ดีมากเลยทำไปทำมาทำมาทำไปทุกดวงก็ตถาละนากลายเป็นหมุดหมายแห่งการสร้างบารมีของชาวละนาตลอดทั้งปีเช่นมีบวชพระทุกเดือนกว่า 1,200 รูป
1: สา
0: ธุจ้าบวชสามเณรลูกแก้วละนา39รุ่นกว่า 3,200 รูป
1: สา
0: ธุจะปฏิบัติธรรมทุดงแก้วล้านนาทุกเดือนกว่า 8,300 คนกลา
1: สา
0: ธุพระธรรมจ้าผ่านการอบรมแล้วกว่า 1,200 รูปนี่นี่โครงการบวชสามเณรล้านนาลูกแก้วล้านนา39รุ่นเราล้อมสำเนียงแล้วกว่า 3,200 ลูกทุกวันที่ชาวล้านนาเดินทางมาสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องโอ้ดีสาธุจ้าหลวงพ่อครับผมอยากให้ชาวโลกได้สัมผัสเสน่ห์แห่งล้านนาจึงตั้งใจงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเดินเคียงคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นคือยี่เป็งกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดงานยี่เป็งอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นประจำทุกปีเลยครับและขยายการจุดโคมลอยไปแล้ว5ประเทศได้แก่มองโกเลียแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นอินเดียและฟิลิปปินส์โอ้นี่จ้ะโอ้โหคงลอยชุลมุนเลย

0: สุดยอดสุดยอดแล้วพ่อครับทุกวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์สาขามากถึง13แห่งดูแลงานเผยแผ่ครอบคลุมทั้ง25อำเภอกระจายอยู่ตามพื้นที่สำคัญทั่วทั้งจังหวัดเลยและในพรรษานี้มีศูนย์สาขาใหม่แห่งที่14เพิ่มขึ้นอีกคือธรรมอุทยานสุขสดใสอำเภอจอมทองครับ
1: สาธ
0: ุวันนี้ผมได้ทำตามว่าหลวงพ่อโดยการขยายงานเผยแผ่ทั่วทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้สำเร็จแล้วครับ
1: สาธ
0: ุเพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวครับเพราะผมรู้แล้วว่าบุญช่วยจึงสำเร็จครับ

0: สุดท้ายนี้ผมคิดถึงหลวงพ่อมากครับอยากจะได้เจอหลวงพ่ออีกครั้งเจอยัง
1: เจอแล้วคร
0: ับเหมือนจันโทภาโสดวงจันทร์จะสว่างได้ฉันใดก็ต้องอาศัยแสงจากดวงตะวันฉันนั้น
1: เจ้า
0: ผมจึงต้องมาพบหลวงพ่อเพื่อมาบอกกับหลวงพ่อว่ารักหลวงพ่อล้นใจ

ธุสาธุสาธุช่วงนี้เราก็โชคดีนะได้ฟังทบทวนโอวาททุกวันนะเต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเลยแต่วันนี้ก็ชั่วโมง5นาทีพอดีก็ได้ข้อคิดได้บุญนะได้รับพรจากหลวงพ่อด้วยนะบางท่านฟังทบทวนโอวาทไปเนี่ยบอกหลับสบายเลยนะแบบใจโล่งโปร่งเบาตัวเบาหลับสบายเลยวันนี้หลวงพี่ก็เนื่องจากว่าได้ข้อคิดจากการไปเทศที่ DOU ด้วยนะซึ่งตอนนี้ DOU กำลังมีบท เรียนการศึกษาอย่างเข้มข้นเลยนะคือเรื่องทศชาติชาดกกับมหาเศรษฐีในยุคพุทธกาลทศชาติชาดกนี่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะก็ไปฟังได้ที่ DOU Channel นะซึ่งน่าสนใจมากนะหลวงพี่ก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาที่มีจำกัดในวันนี้ประมาณสัก30นาทีเนี่ยจะพยายามแรปอัพนะในสิ่งที่ทางหลักสูตรทาง DOU กำหนดไว้นะแต่คงได้ไม่ครบนะใครอยากจะฟังให้ละเอียดก็ไปเข้าฟังจาก DOU ได้นะมีเกือบทุกวันเลยช่วงนี้นะดังนั้นเดี๋ยวเราลงมาดูเรื่องทศชาติชาดกเลยนะนะก็มี PowerPoint ด้วยนะท่านใดไม่ได้ดูจอก็พยายามจะพูดให้ฟังสบายให้ฟังรู้เรื่องไปเลยนะเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะอันนี้บางท่านก็ท่องเป็นคาถาเลยทศบารมีนะเตก็เตมียะนะเนกขัมมะมหามะชะก็มหาชนกวิริยะบารมีสุก็สุวรรณสามเมตตาเนก็เนมิราชอธิษฐานมะก็มโหสถปัญญาบารมีภูภูริทัตศีลบารมีจะก็จันทกุมารนะขันตินาคนารทะมหาพรหมนะอุเบกขาวิทูรบัณฑิตนาวิสัจจะและเวสสันดรทานบารมีนะถ้าโดยสรุปย่อก็คือ

ท้ายก็ออกบวชแล้วก็ทำให้ทั้งเมืองออกบวชตามหมดเลยกษัตริย์อีก2เมืองจะมายึดเมืองพอมาคุยกับพระตรีมีกุมารเกิดศรัทธาออกบวชตามไปอีก2เมืองนะยอมตายไม่ยอมเป็นทาสของกามนะนี่กามบารมีต่อมาพระมหาชนกยอมตายไม่ยอมท้อนะเกิดเป็นคนต้องพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จนะก็คือท่านไหว้ในมหาสมุทร7วันนะจนเทพธิดามาช่วยและสนทนาธรรมกันและประทับใจเทพธิดาก็เลยอุ้มไปไว้ในอุทยานและสุดท้ายท่านก็ได้ราชรถเสียงทายขึ้นเป็นกษัตริย์นะก็เป็นเมืองพระราชบิดาท่านนั่นแหละพระอริตชนกนะแล้วก็ของราชภายหลังเห็นต้นมะม่วงนะก็เลยได้คติออกบวชนะเนี่ยแต่ว่าภาพที่เราจำก็คือการว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร7วันนะวิริยะบารมียอมตายไม่ยอมท้อต่อมาสุวรรณสามยอมตายไม่ยอมแรงน้ำใจนี่คือเนกขัมมะบารมีเออขออภัยเมตตาบารมีนะเพราะว่าสุวรรณสามเนี่ยดูแลเป็นฤาษีนะดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดแล้วก็สัตว์ป่านี่รักหมดเลยนะสุดท้ายโดนพระราชาที่เป็นยักษ์ยิงนะก็ยังไม่ได้โกรธนะฝากให้ดูแลพ่อแม่ด้วยนะสุดท้ายก็พ่อแม่ก็ตาบอดนะแล้วก็มาตั้งสัจจะสุดท้ายก็เลยฟื้นขึ้นมาแต่คือยังไม่ถึงกับตายทีเดียวนะฟื้นขึ้นมาได้ด้วยเมตตาบารมีแล้วก็คุณความดีพ่อแม่ก็หายจากตาบอดด้วยนะอันนี้ก็คือสุวรรณสามต่อมาคือพระเจ้าเนมิราชชาติที่สี่นะยอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจอันนี้คืออธิษฐานบารมีคือพระเจ้าเนมิราชเนี่ยในยุคคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์เสด็จมาถึงสวนมะม่วงนะอัมพวันท่านก็แย้มพระโอษฐ์นะแย้มพระโอษฐ์พระเขียวแก้วก็เปล่งประกายเลยนะโดนแสงจะเวียนรอบ3รอบรอบพระเศียรนะพระอนุนก็จะรู้เลยก็เลยสอบถามท่านก็บอกที่ตรงนี้ท่านเนี่ยเคยเกิดมาที่ตรงนี้นะในยุคนู้นนะเป็นพระเจ้ามัคคะเทวราชเนี่ยเห็นผมงอกเส้นเดียวออกบวชเลยนะเป็นเด็ก 84,000 ปีครองราช 84,000 ปีนะเป็นพระราชาผู้ทรงอนุภาพพร้อมอีก 84,000 ปีแล้วก็ออกบวชและในวงท่านเนี่ยพระราชโอรสก็ทำตามหมดเลยออกบวชตามหมดเลยท่านก็ปฏิบัติธรรมไปเกิดเป็นพรหมนะแล้วท่านก็เล็งแดมาดูโอ้ยท่านก็ปลื้มใจว่าวงท่านเนี่ยเรียกว่าวงบรรพชิตนะสืบทอดกันมาได้ตลอดเลยนะจนกระทั่งเหลืออีกองค์เดียวครบ 84,000 ปีท่านก็ดูว่าจะมีใครมาต่อช่วงนี้ไหมไม่มีนะท่านก็เลยอธิษฐานจิตลงมาเกิดเองเลยนะให้วงนี้ครบ 84,000 องค์แล้วก็พระราชรถท่านก็ไม่ได้ทำตามแล้วนะก็ครบถ้วนแล้วท่านก็เป็นที่รักเพราะว่าได้ไปนะท่านก็ในช่วงที่ท่านครองราชย์อยู่ท่านก็คิดว่าเออนะการทำทานเนี่ยกับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอันไหนมันได้บุญมากกว่ากันร้อนไปถึงเท้าสักกะเลยนะต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาคือให้เห็นว่า 84,000 ปี 84,000 พระองค์และครองราชย์ยาวนานเนี่ยอายุยืนนานเนี่ยไม่มีใครเจอพุทธเจ้าเลยนะโลกว่างเว้นจากพุทธเจ้าหมดเลยท้าวสักกะต้องลงมาไขปัญหาให้ว่าเนี่ยถ้าทำประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำก็ให้ได้ก็เป็นพระราชาอย่างกลางได้ไปเป็นเทวดาถ้าอย่างสูงสามารถหลุดพ้นเข้าพระนิพพานได้เลยนะเนี่ยก็ไขปัญหาพระเจ้าเนมิราชก็เลยยิ่งปลื้มใจนะแล้วท้าวสักกะก็เลยขึ้นไปบอกกับเทวดาว่าเนี่ยเพิ่งลงไปตอบคำถามพระเจ้าเนมิราชเทวดาบอกโอ้โหคิดถึงพระองค์มากเพราะเนี่ยได้มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะพระเจ้าเนมิราชเนี่ยแหละสั่งสอนมานะให้พาพระองค์มาเที่ยวหน่อยส่วนชาดูดึงเท้าสักกะก็เล็งดูเออพระองค์เนี่ยมีบุญมากมาได้ทั้งกายหยาบเลยส่งราชรถไปรับเลยนะมาตรีเทพบุตรไปรับมาตรีเทพบุตรก็รับมาเลยนะถามพระองค์ว่าจะเอาไงมีสองทางหนึ่งดิ่งไปดาวดึงเลยหรือสองวนไปนรกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปสวรรค์พระเจ้าเนมิราชบอกเออไหนๆไปแล้วก็ดูให้มันครบเลยแล้วกันไปนรกก่อนโอ้โหพอไปเห็นนรกต่างๆเรียกว่าท่านสลดพระทัยแล้วก็การทรมานเนี่ยแต่พอไปสวรรค์นี่ทุกอย่างสวยสดงดงามนะพระเจ้าเนมิราชก็เลยเข้าใจยิ่งเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มาสั่งสอนประชาชนในยุคนั้นทุกคนไปสวรรค์หมดเลยนะอันนี้ก็คืออธิษฐานบารมีของพระเจ้าเนมิราชต่อมามโหสถบัณฑิตยอมตายไม่ยอมประพฤติอธรรมทุกคนก็ทราบดีว่ามโหสถเนี่ยเป็นผู้ที่สุดยอดด้วยปัญญาบารมีคือใช้ปัญญาเนี่ยแก้ไขสถานการณ์นะทำให้กษัตริย์
ทั้งสมพูทวีปเนี่ย

ไม่ต้องตายประชาชนไม่ต้องตายนะใช้ปัญญาบริสุทธิ์ในการแก้ปัญหาต่างๆนะและตัวเองเนี่ยจริงๆด้วยปัญญาของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถจะเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งชมพูทวีปก็ได้นะแต่ว่าไม่ยอมทำแบบนั้นนะก็ยังเป็นข้าของพระราชาอยู่นะตามธรรมะที่ปฏิบัตินะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของยอมตายไม่ยอมประพฤติธรรมต่อมาภูริทัตนะศีลบารมีเนี่ยยอมตายไม่ยอมทำชั่วอันนี้เป็นชาติเดียวของพระโพธิสัตว์ที่ในทศชาติชาดกที่เป็นถือว่ากำเนิดในเดรัจฉานนะคือภูริทัตเนี่ยนะถ้าใครฟังเรื่องจาก DMC ยุคที่หลวงพ่อเคยได้จะสนุกมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการผสมยังไงล่ะวงมนุษย์กับวงนาคนะซึ่งถ้าเลือดพ่อเนี่ยจะข้นกว่าเลือดแม่นะพ่อเป็นนาคลูกก็เลยเป็นพญานาคนะคือเรื่องก็คือเกิดจากพระนางสมุทรชาเนี่ยไปอาบน้ำในสระเต่าตัวหนึ่งเนี่ยชื่อจิตตจูนะไปแอบดูนะพระนางสุดสมุทรชาอาบน้ำอยู่นางก็โกรธนะไปฟ้องพระราชบิดาพระราชบิดาก็สั่งลงโทษเต่าตัวนี้เลยนะนี่ทบทวนความจำนะเต่านี้ก็แม้เป็นเต่าแต่มีปัญญานะพระราชาลงโทษยังไงได้ให้ทรมานที่สุดนะหนึ่งเผาทั้งเป็นสองเชือดเนื้อทีละชิ้นสามโยนลงไปน้ำบนนะที่มันบนไปถึงพบพญานาคเลยเต่าเห็นทางรอดนะก็เลยแกล้งบอกว่าจะประหารเขายังไงก็จะทุบกระดองทุบเผายังไงได้อย่าขออย่าโยนลงบนน้ำบนเขากลัวมากพระราชาทหารก็เลยเอางั้นเอาเลยโยนลงไปเลยนะมันก็บนไปถึงถ้ำพญานาคเลยแล้วเต่าก็ไปหลอกพระเท้าทศรถในถ้ำในพบพญานาควันนี้เป็นราชทูตนะมาบอกว่าจะยกพระนางสมุทรชาให้ท้าวทศรถก็ดีใจโอ้จัดกองทัพมารับเลยนาคพอมาพระราชาบอกไม่รู้เรื่องเลยพญานาคไม่ยอมแล้วเสียหน้านะไม่งั้นบุกหมดก็เลยต้องยกให้สุดท้ายก็เลยเกิดวงนาคกับวงมนุษย์นะแล้วก็พระนางสมุทรชาก็มีบุตรอยู่4คนนะโดยภูริทัตนี่มีปัญญามากที่สุดนะแล้วท่านก็ต้องเคยไปพบของเท้าสักกะนะเห็นพบของเท้าสักกะถือศีลเราเนี่ยแม้ว่าจะมีพบนะมีโอ้โหบำรุงบำเรอกามคุณพร้อมแต่มันก็ต้องเป็นอุรโคนะก็คือเลื้อยไปที่อกนะนะดังนั้นเนี่ยก็เลยขึ้นมาถือศีลมาอยู่ในพบหน้าก็ไม่ไหวนะนาคมารวิกามันเยอะนะตบะแตกหมดต้องถือศีลนะแล้วก็ตั้งใจว่าใครมาพบเนี่ยแม้เลือดเนื้อเอ็นเขาจะต้องการก็เอาไปเลยสุดท้ายก็เจอคนมาลองบารมีจริงๆนะก็คืออลัมพายซึ่งมีมนต์สยบงูด้วยนะแล้วท่านก็ทนให้เขารังแกทั้งที่ลืมตานิดเดียวเนี่ยอลัมพายแตกเป็นจุนเลยนะท่านก็ทนไปสุดท้ายจนพี่ชายมาช่วยนะแล้วท่านก็ได้ถือศีลบริสุทธิ์และทำให้ญาติทั้งหมดได้พบกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูริทัตต่อมาก็คือนะเตชะสุเนมะภูจะนะจันทกุมารเนี่ยยอมตายไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วนะคือมีขันติบารมีมีความยุติธรรมนะแต่อำมาตย์ที่เสียผลประโยชน์เนี่ยไปหลอกพระราชาว่าต้องบูชายันจันทกุมารกับทั้งหมดเลยราชวงศ์ทั้งหมดเศรษฐีสัตว์ต่างๆจะได้ไปสวรรค์นะเพราะพระราชาฝันไปเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระราชาก็หลงเชื่อหมดทุกอย่างนะจันทกุมารแม้ว่ามีฝีมือมีคนที่สนับสนุนพร้อมที่จะต่อสู้ชนะนะแต่ก็อดทนสุดท้ายเท้าสักกะต้องมาช่วยนะแล้วก็อมาตย์คนนั้นก็โดนประชาทันนะแหลกละเอียดไปเลยนะแล้วก็เนรเทศประชาชนไม่ยอมแล้วนะเนรเทศพระราชาไปแล้วยกพระจันทกุมารขึ้นเป็นกษัตริย์อันนี้ก็เป็นขันติบารมียอมตายไม่ยอมแพ้ต่อความชั่วนะต่อมาก็คือมหาพรหมนารทะนะอุเบกขาบารมียอมตายไม่ยอมเสียความมั่นคงในธรรมนะก็คือ มหาพรหมนารทะเนี่ยได้ลงมาโปรดพระเจ้าอังคติราชนะซึ่งเกิดมิจฉาทิฐิเพราะว่าได้ไปเชื่อคำสอนชีเปลือยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แก้มิจฉาทิฐิสำเร็จนะโดยที่แม้จะโดนพระเจ้าอังคติราชยั่วยวนกวนยังไงท่านก็วางใจมั่นคงในธรรมนะคิดว่าจะช่วยเหลือให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้นะเช่นว่าถ้าท่านบอกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงเนี่ยงั้นขอยืมเงินสัก500สิเดี๋ยวชาติหน้าใช้คืน1,000เนี่ยยั่วอย่างนี้นะมหาพรหมบอกไม่ให้ยืมบอกเอาไหนว่าชาติหน้ามีจริงอ่ะแล้วไม่ให้ยืมเงินบอก

ที่เราไม่ให้ยืมเพราะว่าถ้าท่านให้ยืมท่านไปเนี่ยท่านไม่ได้มาคืนเราแล้วท่านจะไปเกิดในนรกแล้วก็บรรยายสภาพนรกไปสุดท้ายพระเจ้าอังคติราชเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิสำเร็จนะวิทูลและบัณฑิตยอมตายไม่ยอมคดนะสัจจะบารมีนะซึ่งพระเจ้าโกรพยชนะเนี่ยนะซึ่งท่านแพ้สกากับยักษ์

เนศีแล้วก็ราชสมบัตินอกนั้นเอาไปได้หมดเลยยักษ์ก็เลยบอกว่าขอวิทูลบดิตพระราชาไม่ยอมนะบอกว่าไม่ได้วิทูลบดิตนี่ถือเป็นหัวใจของเราเลยนะเลื่อนเนื้อจิตใจของนครอินทปัตเลยเอาไปไม่ได้ยักษ์ก็ไม่ยอมนะยักษ์นี่แปลงเป็นหนุ่มนะพระราชาก็เลยปรึกษากันว่าเนี่ยจะส่งคนไปฆ่าหนุ่มคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยักษ์นะแต่ว่าวิทูลบดิตไม่ยอมนะบอกว่าในเมื่อมีสัจจะคือท่านเนี่ยเป็นข้าทาสของพระราชาอย่างนั้นเมื่อพระราชาให้เขาไปแล้วก็ต้องไปนะสุดท้ายก็ต้องสละวิทูลบดิตไปนะยักษ์ก็พยายามฆ่าจะหัวใจไปให้ลูกสาวพญานาคนะเพราะว่าลูกสาวพญานาคอยากได้หัวใจวิทูลบดิตจริงๆคืออยากฟังธรรมแต่ว่ายักษ์ไม่เข้าใจนะก็ฆ่าไม่สำเร็จสุดท้ายวิทูลบดิตกลับแสดงทำให้ยักษ์ศรัทธาแล้วก็ไปแสดง

ไม่ยอมหวงนะตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือโดยย่อนะแต่ว่าโดยยาวก็ไปเข้าเรียน UOU หรือไปอ่านเองก็ได้นะเอาเป็นว่าทบทวนอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะไปเจอหนังสือดัชนีธรรมชาดกของพระอาจารย์พระครูวิบูลย์นิติธรรมพระอาจารย์ไพบูลย์ธรรมวิปุโรคือถ้าเราไปอ่านชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยคือชาดกเนี่ยอยู่ในกุฏกนิกายสุตตันตปิฎกนะไม่ใช่นิทานนะเป็นเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นอดีตชาติของพุทธองค์ซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์ท่านได้มาจัดหมวดนะว่าพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเนี่ยในชาดกที่บันทึกไว้547เรื่องเนี่ยก็เคยเป็นนะจัดเป็น3หมวดใหญ่1เทวดานะ2คือมนุษย์3คือสัตว์เดรัจฉานนะเราลองมาดูเลยนะเทวดาเนี่ยใน500ก่อนพบเนี่ยที่ในชาดกบันทึกไว้นะ547ก็เป็นพรหม1ชาตินะก็คือนารทพรหมนั่นแหละเป็นเท้าสักกะ21ชาติเทพบุตร5ชาติอากาศเทวานะเคยเป็นด้วยชาติหนึ่งลุกเทวา33ชาติเลยนะเยอะที่สุดเลยนะสมุทรเทวานะมีเทวดาประจำมหาสมุทรด้วย4ชาติแล้วก็ภูมิเทวาที่อยู่ตามจอมปลวกโขดหินแลพื้นดิน1ชาติอันนี้ท่านจัดระบบแบบซึ่งพระไตรปิฎกไม่ได้จัดแบบนี้นะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะเป็นมนุษย์เนี่ย19ฐานะเป็นดาบทเป็นฤาษีคือดาบทเนี่ยเหมือนผู้บำเพ็ญตบะได้นะเช่นอาราละดาบทอุทกดาบทแต่ฤาษีเนี่ยเหมือนนักบวชที่เป็นรวมๆแหละนะบางทีฤาษีอยากกินเนื้อเหี้ยก็ยังมีเลยนะตามที่เราเคยได้ยินเนี่ยจะเป็นแต่ดาบทเนี่ยเหมือนผู้มีตบะแล้วนะพระราชโอรส48ชาติราชโอรส29ชาติปุโรหิตนะอมาตย์ประมาณเนี่ย18 21ชาติตามลำดับปุโรหิตนี่คือทำพิธีกรรมทางเหมือนเชื่อมโยงกับเทพนะทางเรื่องจิตใจนะอมาตย์นี่เรื่องการบริหารงานราชครู5ชาติอาจารย์ทิสาปาโมก21พราหมณ์6ชาติบุตรพราหมณ์9ชาตินะแล้วก็เป็นทั้งบัณฑิตเศรษฐีคหบดีกระดุมพีกระดุมพีนี่ก็คือพูดง่ายเป็นชนชั้นกลางนี่แหละที่ทำงานแล้วพอมีตังค์นะประสบความสำเร็จถีบตัวขึ้นมาได้นะบุตรเศรษฐีพ่อค้านักศิลป์คนจันทานมานพเป็นโจรด้วยนะ2ชาติคือคนทั่วไป4ชาติพระพุทธเจ้าเคยเป็นโจรนะท่านก็ไม่ได้ปิดบังนะในยุคที่ท่านครั้งหนึ่งเนี่ยชาติหนึ่งเนี่ยเป็นโจรนะเรียกว่ามีพละกำลังมากใครก็จับไม่ได้แต่สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีนะแล้วโดนโสเภณีมาไถ่ตัวไปแต่วิธีการไถ่ตัวของโสเภณีก็คือเอาลูกเศรษฐีเนี่ยที่มาให้เงินตัวเองทุกวันเนี่ยมาใช้บริการบรรพันกาพระนะเพราะรักจริงอะหลอกให้ลูกเศรษฐีได้เอาเงินไปไถ่ชีวิตนะพระโพธิสัตว์นะซึ่งเป็นโจรนะแล้วก็ลูกเศรษฐีเลยโดนจับไปประหารแทนพระติดสินบนไว้เรียบร้อยแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลยรอดนะแต่พระโพธิสัตว์อยู่ไประยะหนึ่งเนี่ยแม้เป็นโจรก็คิดว่าโอ้โหนางคนนี้เนี่ยขนาดลูกเศรษฐีดีอย่างนี้เนี่ยยังกล้าฆ่าเขาได้เนี่ยและตัวเราเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเนี่ยสักวันหนึ่งนางเจอชายใหม่ก็ต้องฆ่าเราอีกอ่ะนะก็เลยทิ้งไปนะไม่ได้ฆ่าแล้วก็ทิ้งไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่ท่าน อยากศึกนะเป็นหลงรักหญิงคนหนึ่งนะแต่พุทธองค์ก็เลยพูดถึงภพชาติหนึ่งที่หญิงคนนี้แหละก็คือนางโสภณีคนนี้แหละชื่อสามาเนี่ยแล้วก็ท่านเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีนี่แหละโดนนางประหารไปแล้วเนี่ยชาตินี้ยังจะเอาอีกเหรอภิกษุก็เลยกลับใจได้สำเร็จนะเป็นสัตว์เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะ36ประเภทเป็นครุฑ2ชาตินาค3ชาติกินนอนนะฉันทรกินนอนนะ1ชาติเนี่ยโอ้โหจริงๆเรื่องมันน่ารู้ไปหมดเลยนะแต่เวลาไม่พอไปค้นเองแล้วกันนะสัตว์บกอีก13ประเภทนะเป็นทั้งสิงโตช้างบัวควายก็มีนะม้าควางเนี่ยเยอะนะ11ชาติลิง13ชาติหมู1ชาติสุนัข1ชาติสุนัขจิ้งจอก2ชาติเป็นพญาเหี้ย3ชาติเป็นกระต่าย1ชาตินะกระต่ายในดวงจันทร์นี่แหละแล้วก็เป็นหนูก็มีนะ2ชาติหมูสิกชาดกเนี่ยนะเป็นสัตว์ปีก53ชาตินะโอ้โหนี่อันนี้มีทั้งนกคุ้มนกแขกเต้านกจักรพะนกหัวขวานนกดูวาวนกแก้วนกขมิ้นนกมูลไถนกกระจาบเป็นทั้งหงเป็นพญานกนะเป็นนกยูงนะ3ชาติโมรปริตเนี่ยนะในบทเจตตำนานเนี่ยนกแร้ง4ชาติไก่2ชาตินกพิราบ6ชาติเป็นิกาก็มีนะ2ชาติการน้ำ

หนึ่งชาตินี่คือชีวิตของพระโพธิสัตว์นะที่มีในพระไตรปิฎก547ชาตินะเป็นสัตว์น้ำเป็นปลาอีก3ชาติสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบก1ชาติจะเห็นว่าไม่มีชาติไหนเลยนะที่ได้พบพระพุทธองค์นะแสดงว่าช่วงพุทธันดรเนี่ยมันยาวนานมากนะพระโพธิสัตว์อย่างมากก็เป็นฤาษีเป็นดาบสนะในชาดกที่กล่าวถึงนะนี่คือโดยภาพรวมอันนี้แถมให้นะต่อมาเรามาถึงนะเศรษฐีบ้างเนาะแรปอัพแรปอัพเวลามีจำกัดนะคือเศรษฐีเนี่ยนะนี่คนเดียวนะที่ได้สมบัติจักรพรรดิต่างไม่พ้องคือมหาทุกขตะแต่เกิดในยุคพระเจ้ากัสสปะนะเรื่องละเอียดเราก็คงเคยได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะก็ขอมาพุทธกาลนี้เลยนะคือเศรษฐีแต่ละท่านเนี่ยที่ได้สมบัติเนี่ยจะเห็นว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญและตัวเองก็มีคุณสมบัติที่ดีของผู้ทำบุญด้วยก็คือก่อนให้นะก็ดีใจนะดีใจว่าจะได้ทำบุญเรามีปัจจัยที่จะทำเรามีเนื้อนาบุญเนี่ยมีโอกาสได้ทำบุญก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสคือใจเนี่ยใสไม่มีอะไรมากระทบได้หรือมีกระทบก็ไม่กระเทือนนะเลื่อมก็คือไม่ขรุขระนะเลื่อมใสหลังให้ก็ปิติใจเนี่ยอย่างนี้เท่านั้นเลยนะก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสหลังให้ก็ปิติใจส่วนผู้รับก็เป็นผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นเลยนะมหาเศรษฐีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเนี่ยไม่ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าก็ทำบุญกับพุทธเจ้าหรือทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะทำบุญถูกหน้านาบุญนั่นก็เลยได้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยตามที่จะเล่าไปนะอันนี้ยกตัวอย่างแคว้นมคธ5ท่านนะพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละนะอันนี้ก็คือในสมัยพุทธกาลก็เก่าถึง16แคว้นนี่แหละนะอังคมคธเนี่ยมคธยึดอังคาไปแล้วนะกาสีโกศลวัจีมัลละเจติวังสะปัญจระกุรุอวันตีอสกะคันธารกัมโพชะนะสามท่านนะได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะก็คือโชติกาเศรษฐีนะมีปราสาทแก้วเจ็ดชั้นทำบุญอะไรทำบุญน้ำอ้อยกับพระประเจกพุทธเจ้าชาติหนึ่งถวายคันธกุฎีกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าอีกชาติหนึ่งได้ปราสาทแก้วเจ็ดชั้นได้นางแก้วเมธกาเศรษฐีได้ขุมทรัพย์แพทย์ทองคำทำบุญอะไรทำบุญสารารายในชาติที่เกิดมากับพร้อมกับลุงเนี่ยแหละอวโรชะเนี่ยชื่อเดียวกันเลยนะเพราะว่าลุงไม่ยอมให้ร่วมบุญนะก็เลยสร้างสารารายแทนนะสร้างธรรมาสสร้างมนต์ดบต่างๆเนี่ยก็เลยแล้วก็สร้างแพทย์ทองคำด้วยนะก็แล้วมีอีกชาติหนึ่งที่ทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าในยุคฉาตกภัยนะคนอดอยากทั้งชมพูทวีปเลยทำบุญด้วยมือสุดท้ายของชีวิตเลยก็เลยพลิกชีวิตนะพลิกโลกเลยแหละทำให้คนทั้งชมพูทวีปรอดหมดเลยและตัวเองพบชาตินี้ก็ได้เป็นเมธกาเศรษฐีบรรลุเป็นพระโสดาบันโชติกาเศรษฐีออกบวช ด้วยนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ชตินเศรษฐีได้ภูเขาสูง80ศอกทำบุญอะไรทองคำนะหล่อหม้อทองคำเนี่ยไปประดิษฐานในเจดีย์ที่เขาขาดทองคำในการสร้างเจดีย์บูชาธรรมเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้ากัสสปะนะในพุทธันดรที่แล้วนะก็ได้จอบเพชรด้วยนะขุดนำมาใช้ตักไม่พร่องนี่คือแคว้นมคธทั้งหมดนะที่มีมหาเศรษฐีเยอะที่สุดนะจนกระทั่งพระเจ้าประเสริฐนิโกศลทนไม่ไหวต้องมาขอเศรษฐีไปบ้างนะเพราะแคว้นโกศลก็ใหญ่ไม่มีเศรษฐีรวยๆเท่านี้เลยอ่ะสุดท้ายก็อมาตย์ปรึกษากันแล้วจะไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นคู่เขยกันนะกับพระเจ้าพิมพิสารคือน้องสาวพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่งงานพระเจ้าเปรตนิโกศลพระเจ้าเปรตนั้นน้องสาวก็แต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารก็เลยสุดท้ายก็เลยให้ลูกชายเมธกาเศรษฐีไปนะก็คือธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขานั่นเองนะก็ไปอยู่ที่เมืองสาเกตนะแล้วก็นางวิสาขาก็เลยย้ายไปตรงนั้นนะแล้วไปสร้างบุพพารามอีกทีนึงส่วนสองมหาเศรษฐีที่สมบัติอัศจรรย์นะคือปุณณเศรษฐีไถนาเป็นทองคำเนี่ยเพราะว่าได้ทำบุญกับพระสารีบุตรนะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆทั้งสามีภรรยาเลยนะสามีถวายไม้สีฟันภรรยาถวายข้าวต้มที่เตรียมมาให้สามีเนี่ยนะแล้วก็มีวิธีการพูดให้สามีเนี่ยแบบปลื้มปิตินะไม่หิวจนตาลายบ่นว่าอะไรนะสามีก็อนุโมทนาสุดท้ายหลับมาตื่น

นอนมาที่นาเป็นทองคำหมดเลยไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนะให้คนมาขนไปพวกทหารมาขนบอกโอ้ยสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยกษัตริย์เราสุดยอดเลยนะทองเป็นดินหมดเลยนะทหารก็ตกใจกลัวกลัวพระราชาลงโทษเดี๋ยวรีบไปรายงานพระราชาพระราชาบอกจะพูดว่าไงบอกว่าเนี่ยสมบัติของกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินเราบอกให้ไปพูดใหม่ว่าเป็นสมบัติของปุณณเศรษฐีทหารก็ไปขนพูดใหม่คราวนี้ดินก็กลับเป็นทองใหม่นะแล้วก็นะไม่มีใครมีสมบัติเท่านี้แล้วก็มอบฉัตรทองคำให้เลยอันนี้เมนทกะเศรษฐีชตินเศรษฐีเนี่ยตอนหลังก็ออกบวชนะบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะแต่ก่อนออกบวชใช้คนไปหาก่อนว่าใครแบบรวยกว่าตัวมีเศรษฐีคนไหนรวยกว่าตัวเพราะตัวเองก็รับผิดชอบนะออกบวชต้องมีตัวแทนนะก็สุดท้ายไปเจอเมนทกะกับโชติกะแต่มันก็น่าแปลกใจนะว่าโชติกะกับเมนทกะดังขนาดนี้แล้วชตินเศรษฐีไม่รู้นะมันก็น่าแปลกส่วนกาลวริยเศรษฐีเนี่ยนะได้สมบัติจากยักษ์อันนี้ก็ทำบุญกับพระมหากัสสปะที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเหมือนกันนะแล้วพระมหากัสสปะก็ไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์แบ่งให้พระอีก500รูปเลยในเชตวันทั้งหมดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะพระราชาไปเจอนักโทษประหารที่เสียบเหลาอยู่นะก็สัญญากับนักโทษว่านะนักโทษบอกเนี่ยเราเนี่ยทรมานแสนสาหัสเพราะกฎหมายของท่านเนี่ยเราเป็นโจรเนี่ย ขออย่างเดียวขอกินอาหารดีๆแบบท่านมื้อสุดท้ายก่อนตายพระราชาก็สงสารรับปากแต่ใครจะเอาอาหารไปให้ตอนเย็นล่ะเพราะมันเป็นดงของยักษ์ทั้งหมดเลยป่าช้าผีดิบนะแต่ว่านางที่เป็นภรรยาของกาลวริยเศรษฐีปลอมเป็นชายแล้วก็รับอาสาไปนะแล้วยักษ์ก็มาจริงๆนะบอกท่านเป็นอาหารของเราแล้วนางก็บอกเราไม่ได้เป็นอาหารของท่านเราเป็นราชทูตยักษ์ก็ประทับใจนะว่าเอ๊ะคนนี้นี่ไม่กลัวเราเนาะแล้วก็เลยบอกว่าเอางี้เพลินยักษ์ก็อาจจะไม่หิวพอดีนะด้วยบุญของนางด้วยที่ทำกับพระมหากัสสปะถ้านางไปเนี่ยถือฐานอาหารไปแล้วไปตะโกนบอกให้สุมนยักษ์เนี่ยเท้าสุมนยักษ์ได้ยินว่าเราเนี่ยสาครียักษ์เนี่ยได้บุตรชายกับลูกสาวของท่านแล้วเนี่ยเพราะคือสาครียักษ์เนี่ยโดนลงโทษนะไม่ให้เข้าสมาคมยักษ์นะแต่ว่าตอนนี้ได้ลูกชายที่เกิดจากลูกสาวของสุมนายักษ์แล้วเนี่ยให้ไปตะโกนบอกเนี่ยแล้วถ้าเท้าสุมนยักษ์รู้เนี่ยเราจะให้สมบัติที่เราเฝ้าไว้ท่านทั้งหมดเลยนางก็รับคำไปตะโกนสุดท้ายเท้าสุมนยักษ์ได้ยินจริงๆนะดีใจได้หลานชายนะก็เลยยกสมบัติให้หมดเลยนะ7ขุมเนี่ยยกให้หมดเลยนางก็เลยได้สมบัติจากยักษ์แล้วเป็นได้เป็นเศรษฐีทันทีไปเลยนะภายใน7วันตามพุทธพยากรณ์ไปเลยอันนี้ก็คือกาลวริยเศรษฐีนะดังนั้นนะมีเวลาอีก5นาทีไหนๆรู้จักเศรษฐีได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องแล้วสมบัติอัศจรรย์แล้วมารู้จักกับเศรษฐีขี้เหนียวหน่อยโกศยะเศรษฐีเศรษฐีขนมเบื้องนะคือขี้เหนียวมากนะจะกินขนมเบื้องก็ต้องไปปราสาท7ชั้นนะกินอยู่คนเดียวนะนะเพราะว่ากลัวคนรู้นะสุดท้ายพระโมคคัลลานะมาโปรดก็ไม่ยอมอ่ะพระโมคคัลลานะนะก็นะแสดงฤทธิ์บังต่างๆสุดท้ายยอมถวายชิ้นปรากฏขนมพอถวายมันใหญ่บอกไอ้หยอดแป้งเยอะไปไหมบอกภรรยานะหยอดหนอดใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วขนมก็ติดกันสุดท้ายนะก็เลยเหนื่อยแล้วบอกไม่เอาละถวายหมดเลยนะแบบเหนื่อยมากแล้วแบบยื้อกันไปยื้อกันมานะแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เลยบอกเดี๋ยวจะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะตอนนั้นเริ่มศรัทธาและฟังธรรมโกศยะเศรษฐีบอกจะชวนไปด้วยเศรษฐีบอกไปยังไงตั้ง45โยชน์นะพระโมคคัลลานะก็จับแขนไปเลยนะพร้อมภรรยาด้วยฤทธิ์นะขนมเบื้องก็ถวายพุทธองค์ถวายพระถวายคนแม้แต่คนกินเองก็ยังเหลือนะสุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่ซุ้มประตูเชตวันก็เลยเรียกว่าเงื้อมขนมเบื้องก็เลยทำให้อินเดียตอนนี้นะถ้าใครไปราชคฤห์นะมีขนมเบื้องขายเต็มไปหมดเลยภาพนี้นะนี่คือขนมเบื้องยุคโกศยะเศรษฐีเลยนะและเศรษฐีก็บรรลุเป็นโสดาบันนะอันนี้แม่ขี้เหนียวเนี่ยแต่โชคดีนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะเนี่ยโอ้ไปเนี่ยอร่อยเลยแหละนะลงไปกินดูแล้วกันต่อมาคือพิลาละปัทกะเศรษฐีอันนี้คือเศรษฐีตีนแมวนะซึ่งได้รับการบอกบุญจากอุบาสกนะแล้วคิดว่าอุบาสกเนี่ยจะเอาชื่อเสียงตนไปพูดนะจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหายว่าทำบุญนิดเดียวนะคือทำไมเรียกว่าตีนแมวเพราะว่าเวลาทำบุญเนี่ยย่องๆมาใช้นิ้ว3นิ้วจุ่มข้าวให้นิดนึงง่ายนิดนึงน้ำมันให้นิดนึงนะก็เลยมีฉายาแบบนี้
แต่บุรุษเนี่ยอุบาสกกับพูดยกย่องนะอุทิศบุญสุนทรเศรษฐีขอเข้ามาแล้วฟังธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะนี่ก็เลยกลับมาทำบุญต่อมาก็คืออนันทเศรษฐีนะขอทานระลึกชาติได้นะอันนี้รูปภาพนี้หล่อไปหน่อยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้คือตายไปแล้วเนี่ยเป็นปีศาจคุกฝุ่นคนจันทานะไปอยู่ตรงไหนพ่อแม่คนอดอยากหมดเป็นกาลกิณีนะสุดท้ายจำบ้านตัวเองได้จำลูกชายได้มูลสิริเศรษฐีนะก็เลยมาอยู่หน้าบ้านตัวเองนะพุทโธต้องมาโปรดนะลูกชายก็ไม่เชื่อนะจับโยนออกมาจับโยนออกมาพุทโธบอกเลยบอกให้เขาชี้ที่ซ่อนสมบัติ5ที่นะสุดท้ายชี้ถูกต้องหมดเลยนะลูกชายก็เลยเชื่อนะว่าเออเรื่องจริงนะนะแล้วก็เลยนะกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิทำบุญเต็มที่เลยแต่ว่านั้นเศรษฐีก็ไม่ได้กล่าวถึงนะก็คงเข้าใจว่าคงได้รับการเลี้ยงดูพอสมควรนะต่อมาก็คือนะโตทัยยะเศรษฐีหรือโตทัยยะพราหมณ์มีทรัพย์เกิน80โกฏนะตายไปเกิดเป็นสุนัขนะมาอยู่กับลูกชายเนี่ยแหละพุทธองค์มาโปรดลูกชายก็เห่านะท่านก็เลยบอกว่าตอนเป็นคนเนี่ยก็ไล่เรานะเป็นสุนัขยังจะไล่เราอีกเหรอสุนัขรู้เรื่องนะวิ่งหนีไปนอนคุกขี้เถ้านะแล้วลูกชายทราบเรื่องก็โกรธพุทธองค์ว่ามาหาว่าพ่อเราเป็นสุนัขนะพุทธองค์ก็บอกว่าเอางี้ยังมีสมบัติอะไรไม่ได้อีกไหมก็บอกมีนะบอกให้เอาข้าวมัทุปายาสเนี่ยค้นๆให้สุนัขนะแล้วก็ตอนมันจะหลับถามให้มันพาไปสุดท้ายก็ชี้หมดเลยชี้ถูกหมดเลยนะลูกชายก็เลยเชื่อเลยนะแล้วมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ถามปัญหาพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องการส่งผลของกรรม14ข้อนะในจุลกรรมวิพังคสูตรเนี่ยซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าสนใจมากนะก็ลองไปติดตามดูนะนะอันนี้ก็นะแต่โตทยเศรษฐีก็มีที่ไปไม่ดีนะเพราะจากสุนัขก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะต้องไปตกนรกอีกนี่เศรษฐีขี้เหนียวสุดท้ายเศรษฐีคนสุดท้ายก็คือผู้ไม่มีบุตรนะชื่ออุปตกะอปุตตกะเศรษฐีนะไม่มีบุตรนะคือเคยทำบุญกับพระประเจกพุทธเจ้ามาแต่ก็สร้างกรรมมาด้วยฆ่าหลานตัวเองเพื่อเอาสมบัติของน้องชายน้องชายตายแล้วนะกลัวหลานจะมาได้สมบัติก็เลยฆ่าหลานนะสุดท้ายตัวเองเป็นเศรษฐีแล้วก็ตระหนี่ด้วยนะเพราะว่าภรรยาทำบุญแล้วบอกไปให้คนงานดีกว่านะมีทรัพย์ก็ไม่เคยได้ใช้นะสุดท้ายกรรมที่ฆ่าหลานตัวเองก็ไม่มีลูกสืบสกุลตลอดเลยแล้วก็ไปตกนรกด้วยนะแล้วชาตินี้เองเนี่ยก็ไม่มีลูกแล้วก็อยู่อย่างปอนๆ นะมีเงินเยอะแยะสุดท้ายตายไปสมบัติก็พระราชาต้องขนเข้าคลังหมด7วัน7คืนนะสมบัติเยอะมากตัวเองไม่ได้ใช้เลยนี่ก็คือเรื่องทศบารมีเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนะซึ่งจะเห็นว่าได้ทำถูกเนื้อนาบุญนะและตัวเองก็ทำถูกต้องตามหลักวิชาด้วยทุกคนเลยนะนี่ก็ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มก็ไปนะเรียนที่ DOU นะก็ฝากสุดท้ายว่านะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะมีเวลาที่เสียไปวันละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นไม่เท่ากันบางคนได้บุญเพิ่มบางคนได้บาปเพิ่มนะหากเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกยาวนานนะก็คือสิ่งที่เราคิดเองนะเพราะในความเป็นจริงอนาคตมันไม่แน่นอนเราไม่อาจรู้ว่าสังขารเนี่ยจะแตกดับเมื่อไหร่และชีวิตในโลกนี้ก็ไม่ยาวนานแต่ชีวิตหลังความตายยาวนานมากเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีที่ว่าน้อยก็คือน้อยสำหรับการสร้างบุญบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะดังนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดสั่งสมความดีให้เต็มที่เพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เข้าถึงพระธรรมกายได้ตามที่หลวงพ่อท่านได้ถามนะว่านั่งวันนี้ใครนั่งแล้ว2ชั่วโมงบ้างขึ้นไปนะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออำนาจบุญบารมีของมหาปูชนียาจารย์บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนสมบูรณ์พร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสมปรารถนาทุกประการและเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการ

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: 10ปีแห่งการสร้างพระให้เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองครบรอบ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลก
5: ธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
6: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่ง
ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหาร

ปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังไอ้เบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่

ลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเรา

ของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้น

การฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมัน

คือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเรา

เราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราแล้วจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ

นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายๆทั้งสบายๆตั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนันลานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเอง
หลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วเนี่ยนะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ90%แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานจากนิ่งนุ่มนานนานก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานใครดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำๆซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใส
ละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนซ้อนกันอยู่ดวงนั้นก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในเรื่องกายมนุษย์ละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางธาตุธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้นคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละ
ให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นฌานเป็นรูปคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกๆแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบทบังด้วยความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

ีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างจะเป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสใสใจเย็นเย็นไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงธรรมภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชานะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้น

ใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้น
ก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: สุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันโต
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสริฐชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสริฐชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ